บนยามดงเดาวันนี้ฟานป่ายื้อไรเนอละงับกับหายเต็มมาเบิ่นหนังไฟเบิ่งเฮาจุ่มได้ปึ้ง

ไฟเห็ดหน่อยเละได้ยังมานับตามลอยโฮมูและมาสอนเปิ้นยังเว้าเก็บคอนหนังไฟป่าแถมเติมปูเงินเว้าใจเหมือนเมอปังไปอ่อนเก็บคอนเอาจูเจอแถมใส่

านตุงตั้งตุงสำจูหวานยังรอชีแม่นตะยัดก้อยแขนเต่าเต้วตังและฟัดโดดไฟเมืองไหลหมดปุ่นกันตกได้พยอลีมาจะประสุขใจไฟฟ้าซาและอยู่กินเน็ดสั่งปันีในต่างหากไหลโฟดกำหุ่นไหลเกิดสองตี

ันว่าหวานใหญ่กลางเบาจองก็ปูลาดซีเมนกันว่าไฟยังเกิงแกนสังมีแห่งตั้งฟดไฟจอยกำกันว่าอายุเท่าลงลำถึง80ปีเบามีการขี้ใจลอยเงินคำและจกใจในตั้งไหลฟดเล่งปันแห่งเงินไว้กันว่าครบปีในมีเจ้าจังให้เชิญจ้างปิ้นเก่าเอาเงินไปฟดปันกุนเต่าแฟวแห่งหอเฮินยังเมื่อมนเดะเยิ้มเดาอุ่นตุ้นกุนเต่าจุ่มเขาเจ้าปิ้นเก่า

ว่ามีการหีใจไหลกินดีนอนอุ่นนะเปียวันจุ่มมันเถ่ามาแล้วว่ามีดุกปิ่นโปอันว่าสองโปเมและว่ามีไฟแดงกะว่าคุณเถ่ามาแล้วจังเห็นเวกแปงสังปัดนี้ในต่างเปิ้นต้องหันปิ่นโปจอยแดงแห่นโจเถ่าถึงตายที่มามีดุกลายปันไหลกันอายุถึง60ปียังฝ่าปันเงินและจกใจกันเดไฟยังวังเกิดไหลไปยาได้ฟุ้งหมูโลกาไหลไปนอนห้องยาคันกายกแลยาซุ้มเงินไว้หลายหมื่นเว้าใจตามโตไหลเคสำเหมือนเมื่อไปอ่อนหอยปุ่นใน40ปุ่นในห้องยายังเอาสูงขึ้นปอกหือวันนี้ฟ้าเต็ดห้อง

สัมเมนได้ยากกึ่งวันนี้เฮามาซุ้มปึงหลอยจุงยางก่อนนำเบิ่งคำสุขปินดีเปอร์เขาเจ้าปินเก่าเริ่มงำไปเมืองสุขลำใจปนนาบเปอร์มีแห่งตั้งปินเก่าวันนี้เฒ่ามาแล้วยังไหลไฟยอท้อใจครบปีไหนก็ยังมีขึ้นมือวันปล่อยแดมูจุ้มกุนเฒ่าปะเขาเจ้าปินเก่าจูฝ่ายหงการตามตัวเขาไปถึงหวานหงโมมนอุ่นตุนกุนเฒ่าว่าปินแห่งวันปล่อยว่าจะโตไปหลายยังเมื่อฝ่าปันโคและเงินใจจูไปกุ้งก้มซ้ำเหือกุ้นเฒ่าไหลอยู่สุขกินดีปันนี่ปีตกเลิ้นเฒ่ามีเงินและจกใจอันว่าการไฟห้องเสินก็จูทานบานคงไฟมันเว้ามีการขี้มองลอยห้องโคใจยุงว่าว่าหวานตุ้งฟอมกัดแห้งในเวงเล่นเป่งมาเหมือนกันแด่ฟอมโหร้อยเจ้ามอนได้คัดโดยโดดล่อเว้าไหลย่างเตียวตินเว้าว่าของกินฟอมโคนอนในตังนุ่งกับตึงของยุงใจมีเสียงโหจักตังยุงต้องหอแหล่เฮือนไฟป้อมันก็ยังเหลือแห้ง

สุขบินดีได้อยู่กินเน็ดสั่งหวานโตหวานยินมนครับเสิร์นเมืองโตเมืองเอ็งกันครับฟอนวันคำหย่องเย็นหย่องสาสินได้สุขสาเสิร์นวันวันนี้นาก่อนกลางเมืองคำสะอาดตายัดเข่ากัดกลางและสื่อแดกเหตุแจนตามใจก้อยแขนเข่าอุ้งยันและไปฟอตีดอลินมีความสะอาดน้ำงาม

้และกะแพงปันนาเปิ้นว่าไฟฟ้าซาได้อยู่กินหนุ่มสางขึ้นก็ยังฮักแปลงกันยังหนึ่งฟ้าเต็ดซ้ำต้องหันจุ้มไฟไหลอยู่เงิมเงาแก้วสุขสาเสินวอนและกะไฟฟ้าซาล้นแดะใดอยู่เฮิ่นข้าวฟอมเฮิ่นปอนแดะแถมเติมมาขึ้นได้มุ่งเว

การเด็ดสั่งว่าตัวก่อยจิงไก่เกิดพินดีปันดีกันว่าไฟยังแปลงเฮินดีเฮินงามอันแดเติมมาแถมบุ้งเวเหมือนหนุนเดินไตในร้องสัมปูเงินแดแถมเล่าอันนี้มีแห่งตั้งปิ้นเก่ากับตึงวุ่นจะเป้าฝูไฟยาไฟหักไฟอันว่าไปเข้า

ก็ปิดตาแห้งเฮาไฟฟ้าวันนี้ไล่กาไฟอยู่ห้องจุงโก้ไล่สุขสามีใจปังนี้เฮาก็แป้งใจดีแล้วแห้ง

0: Nick bom lai kham bun pok sian sam.
1: Nick bom lai kham bun pok sian sam.
0: Nick khuek lai ka pai na deum hai.
1: Nick khuek lai ka pai na deum hai.
2: พี่น้องเขาทั้งหลายอยู่ได้อยู่ซาอยู่ล่าหิ่งบอกเลยเฮาเฮาอาปมฮักขอมมั่นเบิ่งถึงกานั้นกับปล่อยทั้งหลายบ้องเฮอพี่น้องเขาทั้งหลายเจ็กถ่อมกูนอนปาอาเมียวป้องกันไกลฝั่งวังเตอร์ซันวังเตอร์ซันเบอร์เหงเปียดปาก98ปีเกิดตีเชียงหินในเมืองหินนั้นเป็นจงกงยินหันเซินเวซูจิโกเตชิบันนั้นเบอร์เหงเข้าปาก21ปีมันเขาเข้าแล้วคงฝึกเปิดชินตาโชนั้นกะเอาไหลเตอร์เข้าแล้วพวกฝงเปิดชินตาโชมาร์คัสเซ่โซยันจิวหุยเบอร์เหงเข้าปาก22ปีเตอร์เข้าแล้วจงโก้กงซานตังมันเป็นจงโก้กงซานตังโกฮัมเจ้าลูกหลงเต้หมันตั้งจงโก้กะอึ่งตีอาเมียวปองการเกอร์หมินนั้นเบอร์เหงเข้าปาก27ปีปองการเกอร์หมินสมกายาหุยหลงเลอตังเมื่อเลินเปียดได้จิตวันมักตินลองปองกันดิดเบหลังดินทั้งลองถือโต๊ะกันแล้วพวกฝงภายว่างเดอสันพอขึ้นในเมืองหินนานปองการเกอหมินโจล้มเตะตั้งจงกงอินานสันไว้เอกบักตินเอาล่าการตีหลักค่ายกาอึงขอบเบียนอ่องตีอาเมลเอลำนั้นกอบเติงกาเหตุดีฝ่ายการอาเมลเอออมล้อมพร้อมกันว่างเดอสันโจล้มเตะตั้งไว้เย็นเขวด้าได้ฝ่ายการอาเมลนั้นป่าป่ากุมปองลองตังยีหลันที่ออกเลอตังโหนจ้องเจ้ฝ่ายการอาเมลเอกูอาเมลอยู่ฝ่ายมังบูฝ่ายอกจ่าเจอเลยโหนเพียงเพียงกันถึงที่กาจิบหวมอีกหลายหมายตองกับปานเมืองมังบูอกจ่าอีกหลายวิจ่าอาเมลเอเจอเลยจอมหนังเถาหอยมาร์คัสจู้ยี่จอมหนังเปียงเปิงเจินเฉอเลอตังเฮามันเต็มออกปับไหลยี่จินอันตันใครลองเกื้อหมิ่นเฮออาเมลเอนั้นต้านใครออกลองตุกฆ่าขมขู่อาเมลเอนั้นต้านใครออกลองอาเมลเอป้องกันเกอร์มินหือสมกันนั้นจีเดย์ออกเช่นใจตังอาเมลเอป้องกันเกอร์มินนั้นเป็นเดอตังอ่อนโหไปจอมเลอตังตีเข้าอ่องเหวี่ยงดูกาตึกจำห้องโซอาเมลเออ้อมล้อมพร้อมกันมาป้องกันดิดเบ้หลังลินยังต้านใครเปียงเปิ้นเจินเฉอกงชันตังกว่าเมลเปียงเพียงกันนั้นปับไหลยี่จินเอาโคขามต่ำไงโคขามป้องไหลันต้านใครออกคำแล้วเจออาเมลเอลันหมาอยู่ป้าจันเบิงอินนันเวิ่นซันเมืองสื่อจะได้ชวนผีโจอาเมลเอตีท่านบัดเป็นปั๊บตาลาปือเจ้าเป็นปั๊บไหลจงโก้กงชันตังต้านใครเปียงเปิงเจินเฉออาเมลเอทำเจ้าลันปั๊บไหลป้องกันอาเมลเอลันมันยังทิ้งปวงเตี้ยหมอกปั๊บไหลเถาหอยลวงบูอาเมลเอในเป็นจงโก้กงชันตังอยู่เมืองอินนันป้องกันอาเมลเอเถาหอยหลังหัวที่สิบเป็นนั้นตัวได้เหลือตังคักเบ็ดดีหล่นป้องกันอาเมลเอนั้นมีหลองดีเตเบอร์เหงเข้าปาก28ปีเดิน6ไล่11วันถึงเดิน7ได้11วันหุยหลงไต่เปียวเหลือตังตังเติงนำ6ปอกอยู่โมสเคอว่างไข่จงกงจงยังเหลือว่างเตอร์ซันกาโมสเคอชันเจ้าหุยหลงไต่เปียวเหลือตังตังเติงนำ6ปอกลันว่างเตอร์ซันอยู่ดำต้านทันนั้นต้านถึงหลองบูฆ่าเจอตั้งอาเมลเอนั้นมันต้านว่าคันเจอว่าอยู่แล้วตั้งจงโกลองข้าเจอหมลำเคก้อยอยู่ยินนานกุยเจอกวางชีเจอไรยังมีลำขันลองเขาโจชาหยับลันยังหลักยังขันโฮมย้ำยังลาจับหาลองบัวอาเมลเออยู่แล้วลองบัวก้นหนาไรแก่นหลักยังเตเขาอยู่ลองอาเมลไรเขาอ่อมล้อมพร้อมกันไงลองปิ้นตบเขาก่อยยังเตเตโตอยู่ยินนานใกล้ๆกลมด้านกันมีท่องเสือล้ำไหลมึงเคยที่ออกลองค้ำโฉอาเมลันก็มาดว่าลองไรเขาหล่อช่องเจว่างเธอซันอยู่ดำตั้นไขลันน่าจับถึงลองบัวข้าเจอตั้งอาเมลเอแก่นท่านในโคตัวได้ไกลเตเฮตีลองบัวเจอไรตัวได้ตั้งจงโก้ป้องกันเกอร์บินตัวได้ยินนานตั้งอึ่งขอบเดียนอาเมลเอเช้าอยู่ลันเช่นหลักแห้งขันเมื่อเห็นก็ปาก30ปีเล่น11กอบก้นปิ่นฝนกาไข่หมอกเออก้นเบิกว่างเตอร์ซันอยู่อันดินและยินนานโจดิกเฉียวก้นเมือกหนึ่งทางว่าติได้ลูกเซินไว้ชูจีโกเลยได้โศงเงินนำหลายก้อยว่าล้วงเออเขาเจอร่างนั้นเป็นกงชันตังเซินไว้ชูจีโกเลยมีโศงเงินฉีดตัวก้อยเสื่อมันลงนั้นห้อยฝงมันโป้เต็มค่ะฝ 冯伯伦来云南，迪少来望德山，跟何老中共云南省委做来也，不但来想看人干。有的将解释而行来，龙印安老所恩大魂马撇脸门，安老大魂深圳府天长来，马首师望德山，望德山乖活动门外，然望德山唔而了看龙印难，赵家黑地望德山呢，跟伯伦เอาเจอกะสวดว่างเถอสันเลือผิวเลือดไหลไว้มันตาความเพียบย้ำคนเมือกเหลิงเอาเด็กว้าหิบบือมันนันมือโพสเดียกกะกับเลี้ยวมือตั้งเด้อเลิดพักหยันกันย้ำมือคนเมือกเหลิงเอาเด็กตามไฟหยามาชาดโอกมันนันไอ้กวนเสียมผู้หึ่นกะมาโอเจอดีกำดีกำหิวกะไว้มันกว่าล้อมขำตัวได้คนเมือกเหลิงเออสูงเงินตาขวนโป้มังว่างเตอร์ซันไม่ไหวมควันย้ำทุกข้าข่มโคลันมันเขียนเจอเกียนเขียงหันว่างเตอร์ซันอยู่เลยถ่วงนั้นเตี้ยมหลายไว้บนโดยันใดคนส่วนกับคนมันเลยหลายหมายไว้ว่างเตอร์ซันบอกให้อู้เขาอันโป้หลายปีมันกันนั้นลูกใจมืออยู่เลยโค้งกลางเป็นคนหัดฐานมีเจออ้างเฝอมันก้อยหัวก้นเนื้อโค้งกลางก้อยหัวปานเบิ้งมีเจอมิวก้อยเข้าเจอหางก้อยลันเป็นก้นหมาเสียงแห้งเหลือลันโก้เหลิงลองอันเจอลูกใจเมื่อเหตุการันเป็นลองปิ้นโตเลอลุมเป็นลองทางชู้หยี่เจอลองเก่าตั้งเปินผิดกันนั้นลูกใจย่อมยำยังเหตุโจลองเมี่ยมตุ๋ยเล่ฉีอู่ลันตุ๋ยเล่ฉีก้นโค้งกลางนั้นลูกใจเจอตายกับตั้งเป็นเป็นมีก้นหญ้าหยาบกะตายกับเลือดเติงนั้นหลายอันว่างเตอร์สารเตี้ยเมื่ออู่เขาลันหลายหมายเลือดถ่องเป็นโคคำแล้วเจอกูโคในเป็นกุ่งชานตังตัวได้ก้นเหินหักหอมกันนั้นผมย้ำกว่าเป็นก้นศึกก็เหลิงเจอโคฮึกสูงตือตอนตั้งอุ้มโกอับซากตัวผู้เจ้าลันเมื่อเห็นเก้าปาก30ปีเดินสิบสองเลย31วันว่างเตอร์สันอยู่จ้องติไทสื่ออันอยู่โจหิมมิ้นคนบินแล้วยี่นั่นเสินนั้นชิงกำกาวอาซักก็เลย32ปีมันกวับกวามิวไล่ไก่ฝั่งนั้นอับซากตัวผู้เจ้าลองดีตั้งงามมันในเกียนเฮ่กงสันตังไปจอมไว้มันไปลันเก้ากามือเสิบหมโกชิงกำอ่อนพาก้นเมืองกวามิวจำไล่อ่องเบี่ยง

0: 绿洲发地，响灶盏管门。
1: 无人告白说别比人散，赵春前，各如地很造化阿没有地，那陈东镇将生前地平铺而难很冷。如甲班门叔用人，就变官本变行嘛。十床本那，按如八稳独白盏等乌米来。如无人告白三十七比，等从各光地，甲黑得风色等杂板呀。กว่าขัดเด็กฟงศึกตั้งสะปั่นเอาเมื่อเห็นเก้าปาก43ปีเจ้าชุนชินอนาสักก็ได้15ปีไรอยู่เจ้าทิ้งกวนเลย12ปันนะชงสิเปิ้นนั้นเจ้าเพียนลินอันป้าจี้เหล่ไร
0: อยู่เมืองพง
1: ชุลมฟงศึกปาก40ปีโกกาขัดเด็กฟงศึกตั้งสะปั่นมันทำเหตุจงถุยจัง
0: ไว้หลังมาซ้ำทำเหตุเจ้าฟ้าเลยเมืองพง
1: ทิ้นจังเลยเฉลี่ยเชียนเวสอีสิทิ้นเจ้าจิงคาเอาหลังเสียงไตอาสักหลังวันบ่เคยเป็นผู้ถึงกวนสงสีเป็นเลิศ12วันนาลันกะ
0: ขัดเด็กฝงศึกตั้งจับปั่นอองแมงหยาฝงศึกก็มินตังกาถึกโตเลิศตึงเอามันปั้มเจอเป็นโตรองก็ขันหนักยังนั้น
1: เหตุดอกดองเลิกด้วยโตเล่กับคนมันหนักยังสิเป็นทันมาไปซ้อมของฉันตังกอบคนเมืองกว่าเมียวเลิศ12วันนาในเพียงเพียงกันเบอร์วันในสามสากาถึกจันเมื่อเห็นเก้าปาก50ปีเลื่อนสวงฝงเสกไก่ฝั่งจีนกาเลือดเยอะฝงเสกก็มิ่นตังพวกเผาหิมลำขวางเลิศ12วันนาลันมาเจ้าชุนชินวันป้าก้นโหอาเมียไตสาไปโกกาจุลมอาเมียกาลายันเฮเปการหับเจอไรข้าบ้านก้นปิ่นเปลี่ยนคำก้นไหวเฮตั้งก้นโตต่างกุ่นโหเจอไรใจแถมฝงเสกไก่ฝั่งจีนคำลำม้าตึกเสก
0: เมื่อเลื่อนสวงได้14วันฝงเสกไก่ฝั่งจีนในข้ามปนเคน้ำขวางมาหลายวันเหียแล้ว12ปันนะในไก่ฝั่งตังเมียนก้นเบิงยังมาจังตั้งใต้กาสีโกเขาอ่อนตังปล่อยห่มจมตั้งตึงเมื่อเห็นก็ปาก50ปีไรแล้วจงยังโจลุมฝงไต่เปียวอาเมียวเอกาวิ่งหัวเปิดจีนยิ้มตุยอยู่แล้วปางกลมก้นหัวเลยตังตั้งเลยตึงกาฮับไต่ฝงไต่เปียวลัน
1: เมื่อชูสีกำมือเจ้าชนฉินเนี่ยว่าเจ้าชนฉินท่องสื่อเมื่อกราบไก่ฝั่งสิบผังปันนะเห็ดดอกรองอับซักมาเกาโบหัวเมื่อจังตักหนุ่มขันไอหวังเมื่อไปช้อมของสันตังตีสร้างเสือข่อยชูยี่ขอบเลี้ยนเมื่อตามมาเจ้าชนฉินตั้งหูคำอาเมียวไตเต้าสื่อชินเอาจ้องคำปันเออเมื่อชูสีเมื่อเห็นเก้าปาก51ปีเดินหนึ่งในวันหนึ่งผัวยกเห็ดล่องเหี่ยมไข่มาตีคำกว่าเมียวอ่อมล้อมพร้อมกันเอกตั้งตั้งเสาหินมาต้องหมัดกว่าเมียวอ่อมล้อมพร้อมกันนั้นเจ้าชุนชินก็เตะสีเป็นอยู่เหลือเสาหินนั้นเอาไหล่ไต่หมายจื้อเจ้าจินค่ะตีคำอาเมียกว่าเมียวอ่อมล้อมพร้อมกันไปจอมเลยตั้งเมื่อเห็นก็ปาก53ปีเลื่อนเดิง12ปันนะใจจู่จื้อชีเมื่อเห็นก็ปาก58ปีมีไหลเป็นจื้อจู่ไหลในตีตั้งเจ้าชุนชินเอากว้างแล้วฝงข่มกูกินไก่ลันสามผักไปแล้วปันเหอแล้วล้มเจินฟูอีกต้านหอบบอกว่า

จะไปตาขนเจ้าจินขาไหลซ้ำทำเหตุชีจางก็เดชิบันนั้นเมื่อเห็นเก้าปาก57ปีเลินเดิงแล้วจงยังเออขังเจ้าสุนชินจะเข้าแล้วจงก็ของฉันตังมามันให้เป็นบอนตังทำเหตุเจ้าฟาลันย้ำเลยซ้ำเป็นข้าเจอคนเบิ้งลันวันตังจังไก่ฝังได้หลายปีลันแล้ว12ปันนายังมีขนตังกายังมีกายังมีเตียนยังมีองค์การผ่านสร้างอาเมียวเออาเมียวจีโลอาเมียวปู่หลังจะอยู่เหลือลอยลันยังเธอโกมือวันฟาตีไฟเผาลันโลเฮ็ดเป็นกว่าอาเมียวเป็นเพ่งกันอมล้อมพร้อมกันช่วยเตรียมกันปานเบิ้งดิ่มเหมือนตีสร้างเสือหอยจุ้ยขอบแลนเมอร์เจ้าสุนชินโพไปจอดเนื้อม่านสนแล้ว12ปันนาคูมันอยู่แล้ว12ปันนามันอยู่แล้วเจอคนเบิ้งกว่าอาเมียวลันเป็นเจ้าจังเท่าเจ้าจังเท่าเจ้าสุนชินมีอาจังหลังเดิงก็สู้มันอยู่เหินหน้าตูเหินทั้งหน้าตูอ้องปองกันมันโตโลหอยไว้อำว่าอาเมียวเหลือทั้งปีร้องเหมือนกันเข้าห่อออกออกมีรองทั้งสังมันโทกาช่วยเถียมเกี่ยปวดชาลาการลื้อมอยาโตมีอาเมียมาขามันกูวันมังเจอมากลุ่มกันมังเจอมาต้านไครองตังเขิงป้าหลำเป็นแล้วเจอตองตามันมาเยี่ยมตัวมันนกเบอร์เห็นเก้าปาก53ปีทิ้งควันเลย12ปันนาโตถึงเบอร์เห็นเก้าปาก92ปีชาลาการลื้อบ่อยเจ้าสุนชินขอบคักเบอุกจาปันเบิงเลย12ปันนาทั้งอาเมียกว่าเมียวในมือวันซ้ำสาลันเกียนออกบ่าออกแข็งอยู่เขาย้ำ40ปียันใน12ปันนาผมก็เห็นได้คนตั้งกาคนตั้งเลิศลำตั้งเหลียงเป็นอันพอกเลิศเติงหลอกเติงนันเล่งยังตังฝ่ายการค้าขายขอบเรียนฝ่ายการหนีเยี่ยมเสือเลยโตเห็นได้พี่น้องเป็นผู้อาเมียวอ่อมล้อมพร้อมกันขอบเรียนเป็นเบิ้งก็ไล่ดิ่มเวินก็เบอร์วัน12ปันนาเห็นดอกลองดีตั้งกำมาย้ำจังใด12ปันนาพวกลูกบอลตั้งมีคนตั้งกาเบอร์วันหยับยักขันเจอตั้งเป็นดำหลายรันเรียกลายไกเปลี่ยนเป็นเมื่อย้ำไรอกจ่าและคักเบอาวิวอ่อมล้อมพร้อมกันปานเบิ้งได้ลิมเหมือนเปียงเพ่งเสือข่อยจุ้ยขอบเลียนเบอร์รันอยู่แล้วเจออาเมียกว่าเมียวเออสิบสองปันนาในเมื่อวันน้ำจังไทยได้เปลี่ยวซ้ำสาปานเบิ้งได้ลิมเหมือนในตัวเป็นเจ้าจังเท่าหักหอมก้นเบิ้งโจจ้าป้องกันดันเฮ็ดเป็นมาเจ้าจังเท่ากว่าเฮ็ดเป็นอาเมียตั้งไหนฟังเจ้าชุนชินนั้นเป็นเนื้อใจอาเมียกว่ามิวเนื้อ12ปันนากิ่งโลตั้งห้าขอมันทัน

อาผมขัดฝันผู้เจ้าก้นกาอาเมลหลายเป็นหลายปอกผู้เจ้าก้นกาอาเมลเป็นผู้เจ้าก้นขนตั้งก้นกัดดึกใดก้นปองการศาสนาและอาเมลหลันเจอเขาไหลเครื่องป้าหลําเป็นผู้เจ้าก้นขนและอาเมลหลันเขาดังก้นเมืองเหตุการณ์และอาเมลเขามีรองหยุ่มย้ําศาสนาส่วนเสิร์ฟดึกใดวิจารเหมือนอังกันอยู่อึ่งดีและอาเมลเขาไหลมีอู้พงตั้งก้นเมืองอาเมลเขาคมกันโจบผุ่มจริงกับปานเก่าอาเมลมาหยาจับตึงจงขวาจะมีนกุ้งเคอโก้ติดตั้งหยาขวดฟันผู้เจ้าก้นกาอาเมลเป็นเปียงเพิงเจินเฉิดจงโก้กุ้งชั้นตังเก้ปวดดวงบูอาเมลหลันติดตั้งอาเมลตั้งก้นเมืองห่มเดียวกับจงโก้เสือหุยชู้หี่ป้องกันเคอร์มินตั้งป้องกันติสร้างเฮดอกลองอับซักบาเบอร์ไรเขาติมาตั้งไขรันเป็นอยู่ย้ำตึงจงโก้เหม่อจังติดตั้งนั้นอาปุ่มจงโก้กงสันตังกาขวดฟันผู้เจ้าก้นกาอาเมลจังเลือดชงเตียนนั้นวันตังไกฝั่งนั้นโจ๋งเขาย้อมมาฝ่ายมังบูอุกจ่าเลือดชงเตียนในโจ้ก้นโหอาเมลขึงผ้าเอมาทิ้งกวนไว้ชั้มมีก็มินตังฮบตอมตั้งกำจอยฝงเสิร์ฟอาเมลชั้มกาย่าเกาลองอาเมลกลับมากันนั้นเฮเธออาเมลมึงแงกันสีอิดลองบูหลักแข็งก้นโหทีท่านบางย้ำหนีกันกล่ามากันบางย้ำเหตุดีกันหิมกันเบื้อวันอาเมียแก่นตุกข้าข่มขู่ติก้นโหอาเมียวจังเลอจงเด่นนั้นลำเฮียงวางชีดินเจ้าชีเปิ้นมันเป็นก้นออกซื้อมีเสียงเอื้องที่ยินนานชีจังสื่อซ้อนเคลื่อนคอยกันนั้นเอาลำเฮียงกูฝ่ายมาคักเบ่ผงศึกเปิ้ลเจ้าอยู่ดีท่านมาเฮียงเจ้าชีเปิ้นก้มหูไหลจงโก้กงชันตังเมื่อเห็นก็บาก36ปีฝงเสกห้องจินนาม26ชิ้นถ้วนช่างเจนกาถึงจงเตียนนั้นมันอ่อนว่าฝงเสกกาตึกโต้ฝงเสกห้องจินเหตุได้ฝงเสกห้องจินมาสร้างตั้งใต้กาลำไหลเมื่อเห็นก็บาก38ปีผมตั้งก็มิ่นตังกาเอิ่งดีจินจังยับฝนก้นหาปิ่นฝนหันเมื่อเห็นก็บาก49ปีกาตึกโต้อ่องบองการเกื้อมิ่นป้าวันตกล่าห่องและเมืองที่น่านั้นกั้นหนังโจ้ฝงเสกชี้ซื้อตุ่ยตั้งฝงเสกอึ่งตีตึกเปเบอร์เห็นก็บาก50ปีเดินห้าได้10วันฝงเสกไก่ฝั่งจีนนาม42สือเข้ากาจงเตียนเบอร์เลินได้12วันจงเตียนเสียนเย็นมินเจินฟูติตังก็ปองจอมเปียงเปิงเจินเชื่อเหลือตังโตได้ศาสนาอาเมียวฝงเสกเพื่อป้าตีท่านตั้งก้นโหตั้งเจินตีท่านโจจ้าขวดฟันก้นโหอาเมียวฟังชี้ตินเจเลยเกยปวดลงทั้งเขาเหมือนกันนั้นตัวเล่ไก่ฝั่งจงเตียนอึ่งจีจังชีไล่หลิมเวินจับเทียนอาเมียวอ่อมล้อมพร้อมกันเต้าโถเปียงเปิงจนเชื่อเหลือตังมีลองดีลำหลายฝงเสกเปิดป้าทีท่านตั้งก้นโถเหลือตั้งจนทีท่านกาดีถามจ้องกุยขวาสื่อลองตั้งเนื้อจ้องหึงตับเปลี่ยนกิ่งโหนพิงจ้องลองย่ำตั้งลองจมจำอาเมียวกว่าถือก้นการบอลตั้งนั้นถามเหตุก้นโหเหลือตังห้องใครข่อยหลงไต่เปียวกัวเมียวก้นการกูฝ่ายเจอไรขวดฟันก้นโหอาเมียวลำไหลมิงโตวังชี้ตินท้ามิดฟูเฉียนจังก้อยมันยังมาทำกันไปติดเดือลอยลันก้อยตุ้ยท้อมอาช่องไวเอกบอกก้นกระชอบเข่าถึงตีกูฝ่ายห่มกันป้องกันหยาวังชี้ตินเออขังกุมป้องกันเอาวันกุมป้องกันนั้นวังชี้ตินอ่อนปลาก้นปักปลายโกดีโกปลาก้องสองเหลาอยู่หิมหวามเหลือลอยลันกว่าขับอันก้นเบียบไว้สื่อจังหนาม42สื่อเลี่ยวหินเจ้าจงเตียนเฉียนจังสุนสื่อเฮ่อก้นโหเจอเลยหมป้าสังเจ้ากาขาวางเช่ตินเอาต้านรองเปียงเพิงเฉินเฉอต้านรองตี้หมันรองฟิ่งจองให้มันดีๆวางเช่ตินห้าเบาไล่มิ้งตัวเอาเอกตำหอกคำม้าหลายสิบหวังเฉียบเงินสามเหงเฉียบวันโง่เมาเลี้ยวม้าฉี่ตัววาเชิงห้าเอาลองเขาหินผิดใดห้าเบาของฝากหินผิดใดเดี่ยวซื้อจังซุนเฉียนจังด้านขันวาเมื่อย้ำเลยเป็นเย็นพินฟูเฉียนจังเอาเมื่อทั้งเผลอยินชุมลองเชื้อรันโป๊ะป้นเขาเอาไว้หลังมาเขาโหลห่มกันป้องกันเจ้าตุ้ยได้ชี้อาเมียเลิศจงเด่นนันเอาจอมหนังทงจำอาเมียวจังเดี่ยวซื้อจังฮับเอฟ้าตั้งโง่เมาเรียวฉี่โตรันกันหลังมาก่อเฮอการมันขึ้นเขากุมป้องกันหยาวางชี้เด่นอันห้ำหยุ่มเฮอรันเฮอหลานใจมันวางชีพีกะละล้มจันฝูนั้นป้องกันมันก้อยกะเลล่าเลตาหลายปอกตัวก้อยอยู่เชียวจงเตียนไว้
王谢天多类兵兵政策阿苗来当人门堂南地门国做的小说船没行过百二十一比人下王谢天就把在黄守国门让整化个并分二王西皮二百广但含撇林乱并分薄雷慢船那三把枪南来做个银滚帮干那显微当并兵南来压杀都不造假中无怕假这么喝个并分难喝八个做日代亨皇守恩便都冲个南来黑的阿喵南来唔咪望入胆手廖银州专门来明道嘎得多逢变分难逢色欧让整化乱为了乱人红蓝嘎蛋黑乱地满人王谢丁韩波冲搞列的逢色让整化这个的人嘎人冲韩国门寡安难在门牙嘎人撇各类得类阿喵黄得当当了政府黄板门牢เบอร์หิงก็ปากห้าสิบสองปีเลื่อนเจ็ดวังเชิดินทำปอกเริงถ่อมค้ำสองบันเที่ยงหางควายอ่อนป้าฝงเสกกาปิ้นฝนมันเหี่ยมก้นก้าไตเอิดเปียดขนตังขาเล่ก้นโหอามิวจีล้อมฮอบเฉียนเจินฟูล้อมซื้อไก่ฝั่งจีนซื้อจังเดียวหยินเจ้าป้อมเจอปองจอมเชียงขวัดฟันอืมจังซื้อไตทำปอกเริงตึกเปียวถึงที่ตึกโตกันหยาวังเชิดินวันก้นปากไปโคไปกาอ่องจูเลอไหลไม่ดีชี้ซันผู้ทำจาจงนั้นอันมาตึกขันขันสื่อจางเดียวหยินเจ้าป้าตั้งเป็นใช่เจ็บหยาชี้เดียวอันป้าฝงศึกกะล่อมหอบวังชี้ดินเดือกจุ้ยศึกเจอคัดกาลันกะเหลือฝ่ายนั้นกะเด็กเชี่ยวเอาหมากบอกซื้อกะหิมผู้ทำนั้นผมย้ำห้องว่าฝากไหลชินหยินผิดวังชี้ดินหมจางไปกะหูเลยเอาก็ได้ปันมาหยินชมเอาอยู่ย้ำบอกป้านั้นสื่อจางเดียวหยินเจ้าทั้งหวังเสียดินโฮมกินโฮมร้อนบนมันต้านขำเลอะเจอไปเฮ่อมันมีเจอทางลำเมาไว้หลังมาอินหันเซินเว่ยตีอี้ซูจีส่งเยินชงซีหลันจินชีสลินเยี่ยนเหอลงกับตามคอยหันหวังเสียดินเฮ่อมันตั้งเลอะตังโฮมเห็ดโฮมปองเห็ดรองดีเฮ่ออึ่งดีคันเจอว่าหวังเสียดินเยินซุ้มจำปิ้นฝนไหนบอกก้อยว่าเลอะตังตั้งเลอะล้มจันฟูหืมตีเป็ดมันเป็นเอาดีอาเมียวทั้งฝ่ายการเลือดตึงก้าเห็ดหนักเจ้าเหมือนหนังอาปุ่มชูเกอร์เดียงติ๊กเชี่ยวไล่เมืองโขจิตพอกลั่นหนังกันหืมจั่นหืมจังควายไข่เอามันไข่ไล่มันอยู่ลองไล่ฟังเชี่ยดินหู้ถึงลองกงชันตังตั้งก้นกงชันตังเสือป่างเจ็ดจ่าด้วยป่องลองคึกกากงชันตังลองเหลียดเชียวเปียงเบิ้งจันเชื่อเลือดตังฝงเสือก้นเบิ้งหืมตึกปีไล่ลันกันหนังมันเจอโคสมันเนี่ยว่าขึ้นเทียมตังตั้งก้นเบิ้งนั่นเก่าก็ฝ่ายการอาบิวอ้อมล้อมพร้อมกันจึงผู้ขึ้นกาอับชักหมายยังผือเจ้าเมื่อเห็นก็ปากห้าสิบห้าปีวังชี่ตินโจมักตินเป็นที่นั่นเซินมิ่นไว้ฝูชูเจินเมื่อเห็นก็ปากห้าสิบเจ็ดปีเดินเก้าได้สิบสามมันที่จินจังจู่จื่อโจตีตั้งหยามันโจมิ่งโตเป็นฝูโจจังกันหนังปั้มเจอปองจอมเลือดตั้งกะก็ฝ่ายการอาบิวอ้อมล้อมพร้อมกันคักเบปันเบิ้งเนื้อจงเตียนเฮดอกลองอับชักหมากายะหลายสิบปีเป้งเบิ้งจันเชื่อเหลือตังอยู่อึ่งที่จงเตียนหมอกบากตักคาปันเบิ้งเนื้อจงเตียนดิมเวินอาเมียกว่าเมียวอยู่ดีซ้ำสากว้างตีเบิ้งสูงอึ้งทา

0: ้องขามาเมียวออมลำพร้อมกันเชหลงน้องสาวเฮาพร้อมกันมาเฮาเป็นคนเฮือนเดียวกันอยู่ชิชานเชียงเนื้อเต๋อของไต้จู่จินโผจู่จือโจไลวันการห้องขามอาเมียวจินโผอาเมียวออมลำพร้อมกันขามพวกไลคนเตรียมขามพวกไลเป็นคนเท่าเลี้ยงยงดีอันอาชักบ่ได้88ปีนั้นมันเป็นย้ำที่ขาป้องกันอาเมียวนั้นทำเหตุตุ่ยจังเนื้อฝงป้องการโก้ที่สีเปิ่นเนื้อชิชานเชียงนั้นชิชานจันไว้ชูจีโก้ที่สีเปิ่นนั้นขามพวกไลมีอาปุ่มจบย้อนต้นจากคนนั้นนำหลายเมื่อเห็นเก้าปาก52ปีฝงป้องการอาเมียวเนื้อชิชานเชียงป้าโถตีตั้งไหนจมสะจมโขปองจอมเนื้อตั้งห้องโศมาถึงเตอร์ของป้องการอาเมียวก้อยว่าก็เปอร์อึ่งดีอาเมียวจินโผเนื้อชิชานตกเดินแหงฉันมีผู้เห็นจริงมาเห็นจริงก็เหมือนตังมาทิ้งกวนทั้งอาเมียวมาหยาดับลันยินเป็นรองอาเมียวอึ่งแง่กันฉีดนั้นมีคำว่ามากเห็นยังมาเห็นได้หมอนโหอาเมียวขี่ยังมาเห็นได้ไก่โกเนื้อมันสนอาเมียวจินโผไรมีอาปมหลังหนึ่งเบอร์เจ้าลันอาเมียวขี่ทั้งอาเมียวจินโผเป็นคนเฮือนเดียวกันอยู่ด้านเมียงเฮือนนั้นอาเมียวขี่แหลมเอาซากกระเสือผีเผ็ดถึงเฮือนไก่หาผีเผ็ดโป๊ะตัวเก่าจอมหมู่ม้าเหติโกเนาอาเมียวจินโผห้ำซื้อมันเอาถงกระเสือผีเผ็ดผีเผ็ดเจ้าป้าเผียวเฮือนเก่าเพื่อไหลโลดีวงดีวงกะหลู่ตันหมสังเจ้าโจ้ผีเผ็ดมาเหติโกนเฮือกนในต่างเป็นย้ำเมื่อฝงปองกันอาเมียวเข้าละมันกะลันคันเจอว่ามีสารก่อนอาเมียวจินโผมาเหตุกนปิ่นขำก้อยว่าอาเมียโตฟังไว้ฝงปองกันกูเขาใกล้ๆโป่เป็นรองอันก้นใจเหลียนไปโป่ยิงไปติดลูกหวันห้องให้ลันลูกหวันมังเจอหมถ่อมขำเจ้าว่าขี่เมามังหยุดเคยลูกหวันฝ่ายการอาเมียวมือกะเหตุก้อยได้จ้อยเอาก้นคือกะอาเมียวไล่ไงเจอกะปองกันฝงปองกันกินวันก็อยู่เหินซานกวนเขาเชียงเหตุดีลงวนทั้งส่วนซานกวนซ้ำจังเฮอซานกวนกะต้านใครเฮออาเมียซานกวนห้องใครขุยกูมิวต้านใครฝงปองกันม้าแหงตั้งเปียงเปิงจนเชิดเหลือตั้งนั้นผมย้ำฝงปองกันตั้งอาเมียผมกินผมกันเหตุการเตอร์เขาต้านใครเปียงเปิงจนเชิดเหลือตั้งต้านใครเปียงดาโคสุกี้โพดลองมูผิดกันปองเหตุลองไล่ฟิ้งไล่จวงเจอไรอีกป้องเหตุรองจินเต้โคเหตุรองดีรันกูวันพบใบฝงปองกันจินได้เต้โคหลายโกเหตุรองในหลายเปิงก็เปอร์แล้วฝงปองกันมีเถาไว้หลักแหงกะเอิญอาเมียเขากินข้าวรันโลหะกามันเมาเครื่องขวางอาเมียวฉี่หลังกิ่งโหนฟิ่งเปียงท้องจามอาเมียวตั้งไหนหันฝงปองกันทั้งฝงเสือกกระปั้นเก่าเจอไรเหมือนกันลอยๆโตฮับต้วนฝงปองกันเอาคันจะว่าเป็นเจมีอาเมียมังขวางก็หมุนป่วงฝงปองการไม่สังสำยังมีก้นเมือกเหลิงมาเกาจอมไหลว่าเจกงชันทั้งเจ้าเป็นผู้หญิงห่มกันห่มตื้อฟ้ามากเตียวลองอาเมียวเงี้ยกันนั้นจังมีขันเมื่อเห็นเก้าปาก53ปีเมื่อขิงคนเนี่ยงยงหลี่โจ้เต๋อของเจ้ากงไว้ซูจีอับสังย้ำห่มทั้งฝงปองการต่างเจอกะเลอม่านสนอาเมียวจิ้นโผเลอกวางหลินตีสันได้สันเตียวชาขึงปองนั้นพบยาโจลองลูกอ่อนเหลิมหันโปเป็นตั้งเป็นฝืดดันตั้งมันมีลูกอ่อนชีชิบปลายโกพมกันเนื้อใหม่โปตายกับสองโกตัวได้อามิวย่าหยกย่ายาหมกัดเธอเลยลองเลยหมย้อมฉีโปเป็นเพ้หลงนกจิมเบอร์ที่ชันจะฝงปองกันมาเลยเลี่ยงยงหลี่เอาลองทุกข้าขมคู่อามิวไว้เลิกจากกูเขาเลิกถงไว้ย่ายากูมิวกูเขาย้ำสังว่าอามิวเป็นตวงเบาหลันหัวไข่เฉยเจ้าเอาย่าจ๋าเหอะย้ำลันลองบ่หลักแหงย่าจ๋าเชื้อปลาลันหมกุ่มลูกก่อนจินเนี่ยงจงนี่ขันไผบอกเออกงไว้ทั้งพวกฝงหลงป้าเหลอขันไผเลิกยุ้ยเว่ยเช่นเหยียนจังจังเปื้อยินท่งสื่อวันป้าฝงโบย่าทั้งฝงบองกันขันไผกะถึงม่านกวางดินบ่ย้ำลันทั้งม่านมีก้นไก่เหตุการณ์สี่โกควันตอมหยวนซานควันเขาไว้ห้างเหยียนเหยียมไข่กะหลู่ตันปีล้อเขาตั้งไหนกองโป้ปอกไปปล่อยแมนเอาชูท้องเหอะปีล้อเขาตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นใจเหม่อสงเหตุขึ้นความหัน
1: 云南先生 boys 马冲 sprada 正破个天先生 boy 那个爱
2: 云南先是乖，送那空是不拉达，正破嘎铁，先是乖，阿嘎爱。木康木为铁，米布米亚兰是兰是不然亚拉，米蒙表五嘎，孙蒙苏嘎。
3: 是噶么的啊？哎，可不是那么啥呢？木康木为是不阿点白都热哎。你得让那木康木为是不阿点他。双点那表拉哎木康呢？怎么的噶？

自然的馈赠值得我们珍惜，万物的和谐给予我们希望，保护生态环境，共建绿色家园。

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可不吉利，
3: 正破嘎天先生会
2: 刚带十三班呢、啊

0: 三富。
1: 广播杭台灯红，
2: 不同的语言传递同一个声音。
3: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。

0: ปล่อยเสียงอามิวคนมึงจินนานย้ำให้เป็นอาขิงปล่อยคำไต
1: อ้อนปล่อยเสียงอามิวคนมึงจินนานย้ำให้เป็นอาขิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเลี้ยว
1: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเลี้ยว
2: ปีล้อเขาตั้งไหนยูริโอซาอยู่ละอาขิงต้านใครเข้ามาพอกไลเขาตีต้านใครทั้งหลายนั้นที่ดักปีซีจินพินกาถึงปีสุดไขเคอกาชันจะสังโคฟงหุยเมื่อสวยไปเช่าหกปีเอกาถึงจีเอจีสุทันดีถามกันบุเลตึงเซินเวยเซินเจินฟูจีเลขับหันฝ่ายการหิมจิวน้ำหลงชุยขู่และบุคันเจินโปเป็นพีไลถึงส่งโก้ถึงเบิ้งมันผมกันลุกเดินอ่องถึงลำฟ้าเตียนนำคักเดินและใช้ลำถ่ายพินจังฝ้าออกแทเตียนเก่งสมาร์ไลในรองดีว่างการผ่านสร้างจากงบักเจนโกเนื้อจนครั้งเจนโกหลังโจจ้าปองการอามาขามตีได้สมัครไลล้าไฮและลู่ชนพกซ่อมเข้าดีตอนไลตีได้สมัครเขาจีลงและชีจางปูเป็นเพชรลอยกันลินถูนำดบลำรองไลโอเฮเดอร์ขนไตกาชิบโกฮาไลกาห้าปากชิชิบโกฝ่ายเติงจงโก้เติงเติงที่โป้ก็โป้เป็นเพลอยกันดินถูน้ำดุบน้ำร้องในกะคำจอยเหอะย้ำได้จับถ่อมเข้าฉลังบ่เจอไรอยู่ขี่งามที่ท่านเบอร์เลนเปียเต้สามสิบวันกลางวันจูชี่เหลือเติงกาเฮาชี่จินพินชี่เหลียงเมนกะถึงพีสุไคเคอจอมหลังจงทงเติงจี้เอจี้สุสุทันจ้าผ่าโลฟูพิษฮับกะชันจะสั่งให้โคโจจูซื่อฟงหุยเบอร์สวยไปเช่าหกปีเอกาถึงจีเอจีสุสุทันตีถามกันบุเลถึงย้ำซีจินพินดังบีลังหมันพ่องหลี่เยียนกาถึงปางเหลียงเป็นปีสุไคเคอมาหล่าสือโกจีจีชังนันจ้าผ่าโลฟูจงถงดังบีลังหมันเอาเจอฮับต่อนชายชี่ว่างอีเจอไรโฮมกันจีเหลียงเป็นกาถึงเมื่อเลินเปียเตสะเปียดวันกลางวันโตถึงสองกะวันกลางเหลอเฉียนเบิ้งหน้าเอ๋อสิบสองปะนะเจ้าตกฝนตงเหตุเอิ่มโบคันเจินโปเป็นเพชรน้ำหลบน้ำหลวงน้ำหลวงเย็นทางซุยขู่หรือม่านโบลงโปเป็นอาจวงน้ำดบปนเตียนฝ่ายม้าตันโปเป็นเพชรวางดินจีโจกับเสบโบคันชี้เดบองกันเอกเฮดอกลองขับอันฝ่ายกันม้าหลายปอกเซินไว้ฝูซูจีเซินจางวางยี่โปกาถึงอ่องจี้เดบองกันที่ฟังเพชรน้ำหลบน้ำหลวงเพียงขับหรือเซินในกลุ่มปองจี้เดฝ่ายกันหิมจิ๋วเฉินเว่ยฟูซูจีคนมินสเว่ยซูจีเลี้ยวห้องเจียนกาชันจะลองจีเดขับอันไหนอยู่ดีอ่องการก็จะฟังปันยินจีกวนี้ปู่ช่วยดีปู่เจอไรจีเดไรเดินเซินเขาขันผายจุลม่าแหงป้องกันหิมจิ๋วเฮออามยะเจออึ่งตีฮบเพนันขันผายไปกาอ่องตีปัตติเดชาตันเอกโฮมย้ำปองการเจ็ดจิ้มอ่องตีตีจางปู่เป็นเพไงขับอันอ่องตีไปเพเจอไรย้ำจังไรฝ่ายการหิมจิ๋วกูเปิงเด็กกะป้องกันไว้เสมอเฉียนเหมิงหน้าหรือเต้ของเจ้าชี้ลำตายินจังไหนผ่ากะป้าจันออกถึงข่าหยาเจ้าเป็นชี้ลำถ่ายพินจังแต่เมืองมันใดอยู่ที่ร้องห้องโซ่พรมกันติสร้างเชี่ยนตังอีไตอีดูเต้าโทไหลว่างการผ่านสร้างจงโก้ต่าทางจี้ทวนยิ้วเฉียนกงซือเตียล้างป้องกันติสร้างว่างตื้อลำฟ้าเตียนทำคักเติงหรือชี้ลำถ่ายพินจังแต่เมืองมันใดลูกเบอร์สวยเองไปสิบปีเหตุดีเตะตือตัวถึงเบอร์สวยเองไปโชคปีเตือนจีถังเดินว่างฟ้าเตียนไตทั้งหลงฟ้าออกท่าเตียนมาปากสามสิบก๊กตีห้าเองเข้าปากบนตู่ทั้งหลงเตื้ออึ่งตีป้าโบหรือเมืองมันช่วยเถียมเตียนบนเธอเปียดคุกตีตู่หืมเจ็บเท้าก้าขัดมันเอกเอาท่าเตียนเก่งเสือไรส่งปันถึงเนื้อเตืองเอามาเบอร์สวยเองไปโชคปีวันทั้งจีเดินตาทางจี้ทวนถึงตีอ้องเข้าถึงออกถึงเลยเมืองหน้าตีเตอร์ของในกับเตียนเข้าถึงมาสามกุ๊กเตะเข้าเองไปปักบนตู่น้ำสีปีกายโฮมย้ำแล้วที่ปักไปเสาเข้าไปจิตหาตั้งน้ำเข้าถึงมาเลยอยู่เลยอ้องเข้าถึงออกถึงตีเสียนเมืองหน้าเตอร์เตอร์ของเจ้าเลยเป็นโจ้ลำพัดสามย้ำจังในหมากเอาเจ้าเจียนโก้เนื้อเจินข้างเสียนเดวิ้งดินชังตั้งกลาง

0: 43.5ไหลตีได้สมัครเอาวงการผ่านสร้างจากกองบักเจนโกตั้งเจนโกหลังเติกวงการไว้เสือสือขันภายตีสร้างอ้อมปองกันเที่ยวมีหึงจากคักก้างอ้อมปองกันเจอไหลวงการห้างเย็นไว้โจจาอามาขามฝ่ายการตีได้สมัครไหลโจถึงย้ำจังไหลเจินข้างเสียนโปตีตั้งไหลวงจากกองบักเจนโกทุกเปียงนั้นตั้งหลงหกหลังเนื้อดีวันตีบอกปึกบักเจนโกไหลคึดถึงสองแห่งไปต้น
1: ย้ำจังเลยน้าให้ซ้อมเข้าดีตอนเนื้อลู่ชุนเสียนที่เดอร์คงโคเจ้ากู้หลังกับตามเข้าถึงขิงย้ำเข้าเหลิงหงพงนั้นกวางตีโปตีเลยสมัครเขาปีเลยตั้งเสียนปกซ้อมล้าให้สามหมื่นปลายหมูป้าจิมเลือเสียงเลือเจินเก้าหลังโปปิ้งกันมาเลือดีหมูโซเล่เข้าลูกบอลตั้งสามปากสี่สิบสามไปสองกงจินยกสูงถึงสี่ปากสี่สิบกงจินเลือดีหมูโซเล่เข้าลำสิบเปิ้นนั้นปนเตอหกปากสาวหกกงจิน
0: ผู้หมายข่าวเมื่อเลินเปียดได้สามสิบวันในหูว่างเข้าถึงออกถึงจีลงเข้าอ่านเนื้อจีลงเชียนตีเลวิ้งสุขาเจอเนื้อชีจังสื่อชีเมื่อเลินเปียดได้สาวหกวันโปเป็นเพ่น้ำดุบน้ำดวงโดยการดินถูไหลโปเฮเดอร์กลไกกาชิบหกโกฮาไลกาห้าปากชิบหกโกเขาวงในวงบอกไหลหุบไปมาเลยหมายไว้เมื่อสวยไปสาวปีฝ่ายการผ่านสร้างสู่สื่อชู่ฝันเนื้อถึงเอาไหลทั้งหลงคึดถึง
1: บนเปียดเห็นจิตปากเก้าชิบเก้ากุ๊กตีสามิงสามปากบนเห็นน้ำสีเมื่อสวยไปเช้าสี่ปีนาฬิปักไตจิตไปห้าเติงเมื่อเล่นเปียดได้สามสิบวันเนื้อตึงเหาเตื้อตึงที่โป้ก็โป้เป็นเพ่น้ำดุบน้ำดวงโดยการดินถูไหลกาคำจอยเหอย้ำจังไหลเครื่องขวางอันเป็นฝ่ายตึงส่งโก้คำจอยไหลโป้ได้ต่างถึงจะเตื้อมันถูกะเหาชาลาจวนจะป้องกันหิมเจียวเลยกงลอยไหล กว่าโปกาถึงอึ่งฮบเพเนื้อเติงที่โปเอเรียวจอมล่างฝ่ายจินชาเนื้อเติงที่โปเอโปหมวกไหลฮบไปมาเลยโตถึงขิงอัมตีท่านเมื่อเล่นเปียดได้สามสิบวันกลางวันห้าลายดีไปสี่สิบห้ามาติดเติงที่โปเอโปเป็นเพต้มดบน้ำร้องโดยการดินถูไหลโปเหตุเกิดกลไกกะยกสูงถึงเจ็ดปากเข้าสิบสี่โกอยู่ขิงอัมตีท่านเมื่อเล่นเปียดได้สามสิบวันฝงเสือเติงไปดีกัน ปล่อยมากกะซื้ออ้องไว้เฮิงกว้างเนื้อกุนนำลาลาเขือเต๋าเนื้อเติ้งอีหลังได้สององ่องในเป็นฝงเสือเต้งไปดีกันอยู่เขาย้ำเดินหนึ่งมาเลยพ่อโขดีกะตึกโตเติ้งอีหลังขิงอันตีท่านเมื่อเล่นเปียดได้สามสิบวันอีหลังอีสลานก็มินเวยตุยพอกไหลลาเตียงมาต้านผาลองอันก้นเมกเหลิงปล่อยมากว่าตึกโตกุนดำดาลาเขือเต๋าเนื้อเติ้งอีหลังในหรือกว่าตีโจตอบซวยผู้ยิ้มจิ้งหรือกว่าตีโจซอดสอน
2: อันจิมเก้ตั้งใครเป็นข่าวสตังเบอร์เป็นใจทุนตั้งใครเปิดเห็นผู้รองเข้าเจ้าเบอร์อาเมียวปัดฟันตันเฮินเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์ฮุมตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชีจินเห็นอาเมียวตั้งส่งข้อเหมือนหนังเฮินเดียวฮุมกันตีสร้างรองอ่างเฝอตั้งส่งโก เป็นรองเปียเดียกฝ่ายกันอาเมียวเลือดตึงเหาอมล้อมพร้อมกันฮุมกันจินปุขึ้นกาขับย้ำเบิกเลยลันชีจินพินจงสู้จีอยู่เมื่อสวยไปสิบเก้าปีเดินเข้าเล่เช้าเจ็ดวันอยู่แล้วข่อยหลงย่องโยสังสูอาเมียวอมล้อมพร้อมกันฮุมกันจินปุขึ้นกาตั้งเติงด้านคำนั้นชี้ว่านกเจมข่อยหลงเนื้อตั้งนำชิบเปียดผัดมาเลยตั้งจงยางตัวเล่ฝ่ายกันอาเมียวเลยฮิตออกร้องขับอันดักหลาด้านม้าลำไหน
1: เต้าโถฝ่ายกันอาเมียวเลือดตึงเหาอมล้อมพร้อมกันฮุมกันจินปุขึ้นกาเลยจำได้ปีนองปินผู้เจ็ดปีม้าเลยเก้ากาถึงเนื้ออึ่งดีอาเมียวเตียวซาขึงปวงเชไปปอกอยู่เลยกองส่งลอยหาป้าสันตั้งหน้าห่วงลอยเทียนสันอยู่ป้าล่าห่วงป้าวันตกไปสันตั้งอู้มีเลยในหันถึงอึ่งดีอาเมียวในลายห้างเบอร์เบอร์วันอาเมียอาเมียวเอในลีลาดีดีม้าเจ็ดปีม้าอึ่งดีอาเมียวเอ ตั้งหลงมีคนสองเองห้าปากปลายหมุดโกในถอยพักน้องนักผันกะลองโปเป็นลองยักผันขันเจอเลยนกบวนตั้งเนื้อดีปากได้เช้าเอ็ดอีย้อมถึงเนื้อดีปากได้สี่เจ็ดปีม้าเกาตั้งอาเมียกว่าเมียวคมปองกันฮับถึงไหนสินอาเมียกว่าเมียวลำไหนอาเมียวตั้งส่งข้อเหมือนหนังเฮิรนเดียวฮักความกันฮมกันตีสร้างร้องอ้างเฝอตั้งส่งโก้เลยในเปียดีออกฝ่ายกันอาเมียวตั้งส่งโก้ อมรับพร้อมกันพร้อมกันสิ่นผู้ขึ้นกากับย้ำเบิกได้มาในกว่าเป็นตื้อเปียงยามเบิกเต้าโถฝ่ายกันอาเมียวกับย้ำเบิกได้โกเผียวสังคำมีสังโลกสงอาเปกตำจอบกา

ังมีน้องตังสาระอะไรก็มีแต่ว่าร้องเอาเข้าเรือน้องอมนาขมนาไม่ทายาจวดีตุกีซ้ำปีนามวันเราอาเส้นเจอร้องกุยอยู่ฝาขวางจวมใจนะว่ามือในกวาดหานวันเราอาร้องเก่าได้จิ้มฝานันเหมือนนั่งคำดองยังหือควงนักสู่ดิ่มเปลี่ยนก็ใจปีเศร้า

ไปเอ็งเด้อลาลาไปอินเตอร์ใจหันปีเงินตัวก่อนมาเปลี่ยนเก่ายาอะไรก็ไม่ถึงว่าดุงยิงไฟต่างอาเปิ้นเอสมาตันถ้ามายั่วกวนเราหน้าเปียวยาเดเส้นไม่ความเปียวยาเดเส้นมันจอมเด้อ

นุกยิ่งไฟตาเปิดไหนซ้ำทำให้โคคำตั้งอันกระทำก็โคคำใจเปียวยาเนี่ยเงินบันเฮาน้าเปียวยาเนี่ยเงินบันเฮายาได้หาไรยาจังมาจำเอาใส่ไว้นะเสียนตังเปีย

ือก้าวันก้อยอาตุยยังหือด้วยเด้อหายก็ไม่ดวงคำปีมาคงจะไหลละสองวันดวงตั้งเปียวอันนี้มาตั้งโอปาไข่ไอโคกามวันสองน้องตั้งเปียวดวงตั้งหากาวหาหน่อยก็มีจังหวะจำผิวพ่องเอาเราจะน้องคำเปียหมดบวงกว่าหมูเมาเลยหาหน่อยก็ไม่มั่งกำปีมาเคย

สายเลยก็มีดองคำลงเฮินเจินตีจานเลยตุยยังมาถ่วงไว้ตุกุยยังมาสุนนวลอร่อยก็มีดองคำหอดสู่เต้าก๋วยเข้าสู่ปวงจังมีลูกใจไผ่ต่างเลยปวงสู่เต้าหอดบาจุ้ยอร่อยมังกำลองคำนี้มาหอดลุงถ่วงไว้ปีว่าจังมึนบวงยังมีลูกใจปืนมาถ่วงมึงเศร้ามาปีมอนอร่อยมังกำลองเจียนสั่งปีมาไม่กังคู่ละยังมีลูกใจไผ่ขวางปืนมือในอากุ้ยอะไรว่าผู้ผู้ก็ตุลตำวันว่าอะไรจริงเสียงน้อยเจลสั่งปีมาจังผ่านจู่จู่ฮักกาแล้วยังมีดุกใจไพ่ตังเดินมาเข้าสู่ฮักยาล้ออะไรจ้าวัดเดียมกุยสวยรู้เดียวอีกไม่ร้องคำลุงฮึลกูตินจานเลยยังมีดุกใจปืนตังเด้อแล้วเขาสู้จะมาเมืองเจ้ากุยวันเราเดียนอะไรที่รู้มากับวันเสาร้องให้เจ้าสั่งปีมาไม่รู้จะกังคู่ยาวแล้วก็เปล่าจริงเสียงน้อยสมปั้มปึงป้ามีดุกใจไพ่ขวางเลยได้มาเข้าปวงผู้ไอเอออะไรก็มีเจ้าคำเจ้าร้องยิ่งเอาไว้มังกำปีจางยิ้มมาไว้เมามิวดองตังสาวไอ้เมาก็ยังมีดองตังหักสีกว่าและลูกใจปุ้ยยังน้องเต่ามาถ่วงและมังกำเสือคำลองมึนบ่วงมึงเศร้าเหมือนพามึงกำเอิมจากอนอร่อยตุยรู้จะว่าปัววันวันสำก๋วยใจลำสงวนนะลาเดือนวันสำคุณต้องก๋วยหื้อขึ้นมาลูกสายไพ่ขวางปุ่นนี้จันตมเต้าถวงมาเอ้ยอร่อยก็มีตุยรู้มังวันก็ฝนลงก๋วยรวยรุ่งมาโยปัวลำมงกูใจค่ะสำคุณเลยตกมาละลองกูทั้งปินกูลาจะใจผิวไพ่ลงเต้าและบางวันจึงเสียงน้องเมื่ออ่ำปึงเข้าจินเข้าก๋วยอร่อยอร่อยสว่าบัดดีความไอกุยสวยดูดีไอตุยรู้กำสังงงเนี่ยลาลาโยร้องคำบุญทำสวยจีเจียวยังมีดุกใจเลยมึงไฟมาสัวลาลองตีอยู่เลยก๋วยปีจังเจอคนร้องปึ้มปึงจังปินนับปินด้วนเลยอะไรก็มีค่ากำมุงตุยกูตั้งเดิจะละใจจะมองปีกุลเอาไว้สมาเศร้าจีตั้งเดิน่าร้องคำมองบ่ามองเยาสัมผู้ตันบุญป่ามองนำตึงเสือเมืองเศร้าตุ้มหดมาปวงเดิอะไรที่รู้จึงตุยละจำขวางเป็นจะใจปีกูกูยาเลยมาย่องเอาเจ้าจึงสำร้องมือขึ้นาลาสัมพุตันเหมือนไปอยู่เหลือลำติ้งตื่นว่าใจอร่อยก็ไม่ตุยรู้วันนงใจตุ้งมาเยาตุยรู้ปีใจคุณนงปุ่นให้เศร้าตั้งเหล่าเยาน้องคำมองว่ามองเยาก็ได้ตั้งมองในหลายเยามองก็ได้ตั้งไอ้ใจปีตุ่มหอดบ้าเต่าลงเดียนว่าลาคงมึงสีหลังได้จริงคำน้องฝันจู่จู่หักสีปืนว่าล้ออะไรก็มีปัวร้องคำปีนมิวตุยรู้ปีนมิวพักกันเจียงมันตีปีนมิวพักก่อนเนี่ยเมียงก็ตั้งบงให้สมายายงเสือตุ้มันยังมาทุกเมียนเสือขนลุกใจปืนนายตึงตัวลุกใจไผ่ขวางบีตั้งเนอร์ดีก็ยังมาจิกจุยจัวแล้วเขาจิ้งเสียงร้องเขาเจียนปีนกว่าแล้วสัมปูตันปีนก็แล้วเราไม่อยู่เลยไปลำตัวตื่นลาตัวยังอ่ำปึงจังมีลูกใจไผ่ของมีเลยก็มัดจิเขาดวงหางจ้าข้าละไอ้ก็มีเจ้ามาวัดดีกุยความหิวเจียยปัวเป็นสีกว่ามีใจปืนมีซื้อไปขายอะไรจีกังกาดอนนะวะลาวันเสาร์รอดที่เอาเงินที่ลือทุ่งวันก๋วยซ้ำก๋วยซื้อมาเขาจำจอมเย้าตุยรู้อาการเสียงน้อยเจียนสังปีมาจากะลาอาการเสียงน้อยจากว่าจากว่าลาตูมันน้ำปึงสังมีกามีฟงเย้าลูกใจไผ่ขวางปนจมเดียพิมจำมาลาปัลกุลจิงคำน้องก้อยเจ้า

0: ปัวปืนฮิตสีปวยลงปวยล่างสงวงกุยสำปวยกึนยาลองหำเขาลือสีกังปวยเยาสมาดุกสายปืนตั้งดาเผื่อกว่ายังมาจิกตุยหันนาเป็นนันข้าคำร้องก็ได้มาบองเจริงจอมลุกใส่ปืนตาควันได้ยามึงจังมาจิกตุยจูหันมิวว่าลาดุกใส่ปืนยังมาจิกตุยจูหันมิวอันว่าลอยกบหรือกำเสียงน้องฟ้าลาจิมือกุดปิ่นกุ้นในมุนปิ่นหางยาลายังมีดุกใจไผ่ของเดิมมาจิกจูจูลาลากำเสียงน้องไอเจียนสังปีมาหายยาวอุลาสัมปูตันเหมือนก็ลาลุกไผ่ไม่ลากำเสียงน้องไอยังมีดองตั้งดีสังไว้ลาลุกใจวันขวังปุ่นตั้งเลยตุ่มเข้ามาจำเฮาร่วงยาล้
1: อป้าเตอร์สมับถ่อมคำทงเหมาเบอร์ดีวันกาม
0: อาวัตติพาลุลถวงเยาตุยลุมูลัยปีสั่งมาเข้าวันปิ่นวันดีกูวันงามเยากำเมซาซื้อเฮาไว้ได้มาหบถมกันเป็นเอาวันดีวันกว้างข้าติมัดใบตองคำเจ้าจีบาจวมเนยว่าลอยกำเมตุรุละถุงมึงสีหลังในมันเป็นเออถุงไตเฮาเนาะตุยรุละจื้อคือวันหลังในมันดังมีดองตั้งซื้อไว้ให้ตุยรุละกำมิวซาจื้อลุกมีอาตายไอ้ไล่เป็นมิวพุกท่าผ่าสาหลังใดมันเจนมาหักลาจำปุรุมีกุนเท่าลาซาไม่ยิงป่าก่อนมีเจียมจังลุกนั่งในปู่เจ้าเลยว่าลอยก็ไม่เจ้าว่าข้าคำยิกตุยดวงตั้งเหนื่อยข้าก็ยังเอ้ยในมากูบังในนะใส่เสื้อหักเปียงก็ไม่ตีเลยพกซาผ้าสองแล้วซื้อคือใจก็เปิดมันเพียวสีกับมันมาเยาตุยหลังมีดวงตั้งจะไปขวานะข้าคำสมาสมูในมาหุบทบหันนะปีนั้นก็เฮาหายชิมหนังซื้อคือได้กูมิวในมาหุบกันในปีนี้ซื้อคือมันนะรู้ว่าลอยก็มีข้าคำจิกตุยก็เด็กกว่าลาปุรุมีคนเท่าลาจะเห็นก็ลาจงที่จ้าก่อยสำบุงเอาไว้สมาเฮาก็ตั้งได้เห็นการมิวลาลาตูมันลำปึงสั่งมีรองตั้งใจไว้ควันอาบามือตาควันส่วนสวงดวนนะว่าปัวเพียงอาลวนสู่เก่าเฮาหายปัวเฮารับจำปุรุเท่าคนเจไรก็ลาตูมันลำปึงสั่งมีรองตั้งปูนคำเศร้าตั้งอาไม่ว่าล้อว่าลอยก็ไม่เมื่อไรวันลีวันกว้างเยาก็ไม่ข้าก็ตีสวยสู้ตวงเยากาลาปีกน้องสู่เก่าเฮาหาที่เลิศซึ่งจงยังนั่นเออก็ลาลายเยาสมาฮิตสีกานงตั้งเวสร้างปันฮิตกันเนื้อเมืองก็มิวลาอาลาหามันเข้าปิ้งเสือก้อยก้อยมึงเจ้ากูอ่างอาคำเจ้ามาหน้าอ่างวันว่าลอยก็มีก็มีก็มีลูกบีไตพุกท่าผ่าสาหลังในป้าเสียมิกไหนซื้อคือดีก้อยหามันเลยซ้ำสากูอ่างกูว่าอาทิกูตึงเยาบ้ามือพึ่งเข้าปั่นดุมวันนะว่าลาสมาคูก้อมขาคำยังปูกลุ่มใดก็ก้อยข้าก้อยหักสี่ยาวลาเลือดซื้อคือซาสนาหลังใดก้อยส่องตีได้มาห้องบูกามส่องตีได้มาห้องไปกามข้าไว้ว่าลอยก็ไม่เจ้าวัดที่ไอวำก้อยสวยปันเดียวสมาข้าคำตุยหนุ่งก็มิวเลือดจีจียวก็เปล่าเป็นสีสามิวลุกมีตาเยาในมากงมนงฟงเอาไว้จะมิวจือคือปุกท่าภาษาคำเจ้าพาลาเยายังมีรองตั้งกึดไว้ให้ก็เป็นยิ่งงงในสายลุ่มสามปันจินเซลเผื่อกว่าผู้คัดเจอห่มกันอายุซาอยู่มึงเจ้าเห็นดูข่าวว่าลอยกี่ปัวเพียวสีเหลือว่าสามเดินน้ำสีเดินเลี้ยงเนาะก็เป็นไตสีขังจางสินเผือก็สินมาในเผือก็ปัวเอาเสือไว้รูปป่ากำพาหลังในมันสร้างไอ้จึงหายละยามันเป็นเมียวจือคืออ่อนหลังใดมันตั้งปุกตีเลยก็และเชื่อมือได้ไล่ปู่มันได้เฮาซ้ำปูสิงหายมือไตก็ไอ้ซ้ำไหนกับไหนป้าเนาและตูมันยังอ่ำ

0: ปิงจังมาลองมีจ่าจังจื้อตึดขันคำเจ้าหายได้ข้าว่าดอว่าลอยก็ไม่เจ้าว่าพาลูสันไว้ตัวดูก็เปิดศาสนาไรมันซึ่งมาโยมันเพียวมาส่องเห็นไปปีปุนาลายโยเผื่อกว่าสี่ขังก็รู้ใจเผื่อกว่าป้วนกันบัดดูยุ่มมันเผื่อกว่าป้วนกันบัดดูยุ่มมันว่าลอยตัวดูตรงมือวันดังได้เลือดทุ่งใจเฮาใหญ่เผื่อกว่าลิซ้ำจะปีเฮาลิมายาจงขาดวันนะลาก็เป็นคนตั้งที่สี่เดือนลูกของไอ้ใส่ลียิงดุมเผื่อก้อยเฮาขัดเจอเหตุการณ์ลองดีก้อยก้อยเฮาไม่กึ่งปิ่นก็ลาดำก้อมอนเก่าดวงเฮาปูดุมซอยเดียว่าลอยว่ามือป่วยตั้งอาตีวันว่าตื่นรู้สิมือเลยมาจับซ้อมกึ่งหอมที่ลูกของมึงสี่หลังได้มันจะสั่งปีมาดีตื้อตัวตัวก้อยอ่องนอนอ่องจินเศร้าอยู่เลยก็มันจะสั่งปีมาจินจวนกวนเขาว่าว่าลอยบ้ามือสวนก็ล้มดวนนะว่ากะเมกะเปลกะเปลคนตั้งตีสี่เดือนเนื้อทุ่งไตวันนางได้เผื่อก้อยอาปีเฮามันเข้าตุกจอมเผื่อก้อยปวนกันในมาห่มคือกาจอมตีเนื้อกันปุ้งท่าผ้าสาลังได้มันเผื่อก็ป้วนกันขัดเสือปันเฮงอาเยอะเผื่อก็ป้วนกันปันเจอเยอะเสือเห็ดกันดัวอาตันมาเมื่อขับตาละจีสีระเปลี่ยนภายหลังเด็กก้อยหางปูจูสมาคู่ก้อมเงาลองมันยังปูจูเลยก็ลาตัวก้อยมันไม่เสือเอาก้อยเฮามันเข้าลึกเนื้อเจอข้าระว่าลอยก็ไม่เศร้าว่าพาลูสานโยตีลูกข้าคำตกดันกลางหื่นมายาเลยมาหุบทบหันอันเก่าสัวเฮาหายลูกตั้งไก่ลัดชีกุ้งกามายาข้าคำสมมาจมโยยังหวนในมาหุบทบหันเหมือนหนังซึ่งนั่นผันโยข้าคำสมก็ปวดดันเหมือนก็เลือหือรวมคำปูบอกว่าลอยว่าลอยก็ไม่ตุยรูปว่าเฮาสิขังกูยังตายเลยมาพันกันหักเปียงเดียนนะว่าลาที่เลื่องตึงที่มึงสร้างหนังในลาสมากูตั้งที่สี่เดียนอึงตือมึงเดินมายายงยามันยังปูอันเปิงสามามิวเมียงในลาลาขายมุงมองก็สู้ตวงปนากากูอ้องกูตีลาเลื่องกงมึงซึ้งหนังในรูปปัดกูเลื่องกงมึงเมาหลังเดินได้ก็สมัยเราอยู่กับกูแล้วตื่นคงตีมึงไก่ยันก็ให้ใจสู้ดวงก็ไก่เฮามันน่ะปวงนะล่าสุดบนข้าคำปวงปันตันไก่เฮามันเลี้ยงเฮามันก็มีไก่อ่องไก่เฮามันปวงเหมือนลูกดาวเรียงค่ะล่ะว่าลอยสวัสดีความไก่คุยสวยรู้ดีโอก็ไม่ข้าก็ใจเต็มคุยเฮาจีจีโอข้าก็มีปุรุมีลาพี่สองป้าอีกก่อนก๋วยซ้ำป้าดุกข้ายาแล้วข้าก็เฮ็ดสีมีวันดุกตั้งสองตุ๋ก๋วยดูหันก็ลืมดาตุ๋ก๋วยซ้ำป้าตุ๋ป้าหังปูยาแล้วว่าแล้วข้าหักดุก๋วยยังซื้อจ้าหึดดาสบายก๋วยจินตั้งเข้าเรื่องตาสองใบข้าก๋วยขัดเจอแล้วเห็นการตั้งหน้าขวางเอามิวลาการตู้เป็นบางเงินเจ๋ก๋วยซื้อมาดิ่งดู
1: ปีร้องเขาตั้งไหลก้มโป๊กไปเป็นเมียเราชูต้องเถอะปีร้องเขาตั้งไหลอยู่ดีจิ้มหวานขึ้นระเบิดสงเหตุขึ้นประมาณค่ะ
2: 云南三十块是那种是八大正破个天三十块那个爱
3: 云南三十块是那种是八大正破个天三十块那个爱
4: 南京月朗安天蒙有没躺那个爱你在浪那时干是贵点的浪那路那时干一个
5: สกามดันงาไอครอบชวามชันนี่ได้ลังนาสกาลจมตรงนี้ก่อสีจิ้งพินปีเสือไข่เขาก็ดูนาจังละของไอคุ้งครูหญิงชางไข่ป้อมพ่อมพงมจมหนึ่งโบจะพ่องทะสังล้มนาจีเออจีสสถานมงตันเดมงอามูลำเทเซียงนาสังกวนมูกลัวไอสกามงตัวรับตัวมงตัวสุยาโมฮันกันมเรือขะน้องจิงยามปีนายลามเคนละจังมูพรันดันไอสกา

西藏基隆卡莫如金亚姆塔马沙马来石库西曼孟阿扎马里石库穆达曼的石嘎石嘎提当我那旁习近平那么尊嘎铁穆宽穆一百帮丹那亚路的石嘎装的旁话嘎在石阿那店石大姆赞推送石亚十尼多塔孟丹丁亚武习近平拉散崩利转那必是开可过度撒塞第二季是斯坦蒙丹公司的干扎帕洛夫所是干那听了空的昆库宁上海蹦蹦蹦蹦蹦能波子碰他上罗麦塔雷那第二季是斯坦蒙丹的蒙阿姆兰铁先爱三观母格罗纳人爱习近平铁彭丽燕必是开课马纳斯母母亲蒙丽的帮过都爱是来公司的干扎帕洛夫铁是啊农战木库是你碰着麦库卡克隆爱才气往一日看南爱沙尼绕看度塞是他们在台昆在亚是你多过那昆之库亚这破多了不然西双班那么多蒙多蒙拉跟王他没让让个图 M 做莫汉干么热他卡莫如今年并不爱莫龙个痛烟汤卡弄他卡东无望爱今年并不爱旁王宁莫汉是啊过莫他们爱没啥你贴疼脸那电动人康克瓦爱他嗯嘎สิมินีไรปุงลีไพรเพรันไอมูล้อมโลลังกลอไลวาไซมงโดรับตัวมุมดูเต่ามงโดอูวังยูโปมงโดขาโมรูเต่าพังคุณโครจิงยามเรื่องข้างตับโกตูสันนาไพรเพรันจิงยามเคี้ยมวยมูกลอครัดวันทอมมงโดรับตัวมุมดูเต่าคุยมีมิวรับตัวมุมดูลิวคงเยียนไพรเพรันลำท่าคันล้มนางครัดวาวูไอมงตันเต่าพังมูดามจริงจริงก่อนคังมูดามข้าอาจูมุกวนตับเรือมูดามนี้รังคังครัดว่าไอกตาท่าอยู่นามงโตเสียงอังมชานี้อัลวานมาจุ่มล้านนาจิงยามเคี้ยมวยมูกโลครัดว่าจิงยามครึมชานาชวามชานี้เพอกะกาชาเดียอัลวานทดงาเกาชงุนแต่ทางกาครึมกรันลามเจ็บอยู่การกวดลังไงอมะคำลามนี้เราโกโลชตุบครัดว่าง่ายยาอย่างท่ามูลำสกุลนาจิงยามเข้มไว้มูก็อาศัตอาสางาไอคูทุชมักครับบางไอสดามจันทอยคุ้มใจยาท่ามงโตติงมชากลายละตะมูกลงงุ้นไอพังกันวังมิวบกันวังนาปาตีอสุยามูลิกุนภายไอชลอยติงมันสุยาอจุนสียูจิสัชรอนสมลาครงคูชลิกยังไงจะพองคุยมินทากลอไซมงตัวรับตัวมุมดูวังดินจะพองชังล้มนายองเพอพระจิมตุนชนะลักษันปาดีพระจิจุนไทยตันง่ายจะพองทาวังดินชาชกุนากันวังรับตัวมุมดูกันวังวุบนีเพอตาตุนมูลิตชีอับยานำบัตรง่ายอับยาไอมูลิกอใครมุมชานีเพอกุมพรอตามจัดชงวนในลำเรือวังดินจุนไอกันวังอาจังกอชวามชานีเทียกลังตามุดุนมุไข่ทำจังรู้ไอ้กลัวระไอ้ปุงลีเกรโลไอ้แต่ก็ใครมุ่งชาเนียพะกุมพรอตำจัดชงวนในก่อกันวังรับตัวมุ่งตู่กันวังวุบหนีมิดยาและดัดตามนานนานกลัวครัดว่าระไอ้มุ่งลำเรืออาจอมชากลัวระไอ้ปุงลีเรืองาไอ้ตาโคข้าตึงดามกาเดียลุยกุมทอนมัดว่าจีบรวยพังเมียมุ่งก่อไทยพิงยังข้างามาไอ้ชงวังละง่ายลำละง่ายโสกันรอนลำไว้ชมดครัดว่าไอกตาท่ามีว่ามงตาท่ามพกามกรรมทัพนี้อรังตันนาโกกับไอเมียมงไทยพิงยังข้านำบัตรละง่ายอาจารย์ข้าวันปับดาบก่อเทียงละข้องไอสิงิงวันตัดสระในก่อนนาเทียงละข้องไอคุณครูหญิงสตาสิงิสีโดวาดูยังสระไอวันตันเชียงว่าสิกดีและจ่าไอสมศรีริมงาวันจุคูดูนาเมียมงมันโมชรามียนทาจะพูนท่าไอคูสไลโจไอวันตันเชียงว่าสิกดีมจัดดูใส่เราอาเดียนทามงตันกระตาเดียมงสันเสียงไอข้าวันตันติงยังซาบังว่าลุงไอเชียงละครไอคุณครูหญิงสตาละไงก็นาสตาสิญละมันทาตาท่า

0: ปกามกามตามนี้อินจังวุคันคูมงดันกตาเดชไลดันในวันดัจพันเชียงว่าสิกดีมซุมริจคูวันมีดูนามิงปุ่งไอเดียนนาจพันท่าธรรมจานาคุณจคูกทอกสิ่งนี้ชิมงาโรจัดลุงไอวันดัจพันเตยงีโกอินจังวุคันคูสังว่าไอรุงไรจพันท่านานับบัมซุมโกอังลุงไอสิกามชาสตามจันทอยสมศรีสกอนไลโกนาจลุไอ西藏木多蒙多卡子缪吉隆根王吉隆乌坎，是他们在台昆亚塔布姆吉如芒康宾布那，么啥石鼓西曼，么阿扎么里石鼓木达曼哎阿哎，是他们在爱考出完善尼，在朗那石嘎果诺只果那提什那丹的日，么多那西金皮那么尊干的拜邦丹那，专门达拉嘎。
1: 你这三男神啦，太绝啦！阿米尤沙尼滚动库伦埃尊，密空滚暖木尊，拉姆罗莫南塔绕装饰滚。这尼尼西金皮纳嘎多米神啦，东空木木杜西金片，听了空耶昆仑埃宁，是他们在台昆斯尼亚铁昆木赞亚塔，跟着阿米尤木蹦里子碰塔，干是干埃是来木顿是不让埃。 ประเดี๋ยวนั้นอเมียวชาโมบงลีกลัวสิจัดจัดนารายังจงหวะอเมียวชาครั้งพลังงานสาเรมีจะสัตว์ช่างงังสกังไล่ลำเพะปาดีอาอเมียวชาโมบงลีลำมาดงสิได้ต้นไรจงหวะอเมียวชาเนี่ยครั้งพลังงานสาเรียงไหวมีจะสัตว์งังงังสกัดว่านารายังอเมียวชาสกูมงจึงชาเนี่ยมีลูลำมเรนชาอารองลูสมัดยังมเรนชาสีครงมเรนชา กรรมการมเรนชาเรียครั้งพอนมีจะสั่นงังงังสดนาคูรังคังขัดว่าจงหวะอเมียวชาครั้งพอนง่ายชาเรียมีจะสั่นชงังสกังไล่ลำกัวอเมียวชาสกุนีอาอุปปัตอายุอาราลำชงกบไอนันนันร่างไอพิชนลำเรียจงหวะอเมียวชาเนี่ยครั้งพอนง่ายชาเรียมีจะสั่นงังงังสดขัดว่านามงดันสปอนทันลำเทอเมียวชามีครึ่งลำเพชงังสกังลู่ไอมีจะสั่นปุ่งคู่กลู่เรีย อเมียวชาสกุเรามงดันสิเลวนีลำเทพองชงราจิมกรินลำเพชงกบกระจ้าจังเชอเมียวมิวเรียครึ่งกรามซาถึงยังมีจะสัตว์ชิญยันสังว่าไอลำเพอาจิวโมไอคูนึงขับเกาลุนนาอเมียวชาสกุมงจึงชาเนียงางวิงาเปียวไอมิบซาลำถึงยังสุดตบลูอเมียวชาสกุเนียปอดอาจิวอาราลำเพกลัวสปินดัดลูชงกบขันวาลูจึงคาชดลาลูไอ จงหวะอเมียวชาครั้งพลังงานสาเรียมีจะสัตว์กัวจงหวะอเมียวชาคือคำลำสไปลายังนันนันร่างไอพิชนลำเรียจงหวะอเมียวชาครั้งพลังงานสาเรียมีจะสัตว์ช่างงังสกังลู่ยังเชจงหวะอเมียวชาคือคำลำสไปมงกลัวไอลำท่าอเมียวชาช่างวังคันปินเจไอครึ่งกรันลำตัวคันลำนี้เพออายุโมไอคูยันเลยจังลาลู่ปาดีเทียมงดันอมจ้าจึงคาจัน อาเดียนนาจิมราสิมซาลูนาลำท่าอาช่างไอมีจะสัตว์คู่อามากคำต้นลู่ไอจงหวะอเมียวชาครั้งพลังงานสาเรียมีจะสัตว์กัวรับรามีครมสุดาเต่ากรุมคันเข้าราไอพองชงรามซาอเมียวชามันจิมขยลำท่านานันนันร่างไอพิชนลำเรียจงหวะอเมียวชาครั้งพลังงานสาเรียมีจะสัตว์ช่างงังสกังขัดว่าจังเชอเมียวชาสกูจงหวะอเมียวชาเรีย
2: ม่วยมิเจลามเรนคำลามสวดครัตวาลู่ไอมาจวอันเทียมงดันอเมียวชามาจิมขยลามจึงคาจัดมัวอามิจะสัตว์ปวดชงังสกังลุนนาจงหวะอเมียวชาเนี่ยเรนคำขั้นไอมิโกรจวอุ่นกรอกิชินลูนากรรมการมเรนชาเรียครั้งผ่อนแพ้ทุชมกครัตวาลู่ไอจงหวะอเมียวชาครั้งผ่อนง่ายชาเรียมิจะสัตว์ชงังสกังสวดครัตวาไอลำกัว ปาดีอาอเมียวชาโมบงลีพันชเลกครั้งมันนันกว่านานันร่างไอพิชนลำเรียประหลุดตัวหลักเลยลำกอกคันปุ้งไอยองลำชิจัดจัดนาคูอเมียวชาโมบงลีใช้ลั่นนาปุ้งไอลำเทใช้ขั้นไอลำเพะพกาชิเตียงลำงาสปอนทันลำงาอเมียวชามกาเทชามยามกางาไอคูกลัวครั้นว่าจังเชประหลุดตัวนันปาดีอาอเมียวชาโมบงลีเพะ เราก็จะเราซิมเนียไอคูไอกรังไรกลัวครั้นว่าลู่ไองาไอ
3: สิกามตะงาไอคอบชรามชานีคำจังงามนี่มะคอมงวยสปะอเตียมไปดูราไอ

하바치마 레레다오 누덴 두자 마무라 니마 샤샤 라닝구 아무니에 원 두자 마리소아미 레벨우시 몽과디 주 나무갈레

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普机的
3: 正破嘎天先出轨
2: 当代十三班啊
4: 李苏姆在乎
5: 广播行代的红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 奉开爱心爬山迎难，不料比亚猫干带铁心，放好干农内农发电，为了高山美。
7: 奉开爱心爬山迎难，不料比亚猫干带铁心。放好干农内农发电。เวลาเขาสั้นไหม
8: ผู้ฟังดังไลเข้าในเขาสั้นไหมบอกนี้ดิเพียงนี้มีสี่จินผินไปถึงปีสื่อค่ายเขือเขาพอมซิงโจ้สังโหฟงขวยปีสองพันแปดสิบหกตัวอย่างที่ตัวพระเดชจิ้วจีสิสท่านเขาเฮียดกันสู่ท่านพระเดชซึ่งไว้ซึ่งจันฟูที่ทั่วจากไว้การกึดป้องจึงผลอากุณในความโขนำน้องซุยหูดีโมฮันเจินบอกเกิดการเพียไพ่ขามลับนั้นพร้อมกะจำห้ำเฮียนสิพินตั้งเจินเจินสื่อเสียนสิชีดังเส้นดังหมันและจะจริงใจความราชการ

อันที่ได้ตกดีตามจอบอยู่เมืองมึงเสียยกพร้อมพระเดชจงกูพระเดชมานีเอาไหลตาลีหนังกันฝ่ายใบปงหนึ่งสวยเตียนจานฐานที่หนึ่งดีไทยพินเจียงฝ่าเตียนบ่มีไอ้เบอร์เฮาหุ่มหงสินีจากงในเปียงหมากเจียนกู้จุดีจันข้างเสียนีออกเฮียงห่างเฮียนจองการเศร้าไหลห้องสั่งมักปงลงไล่นั่นหลุดชนนี้มีความมังหาเศร้าไหลเขาหน้าอันให้ส่วนแห่งคันพวกเขาหน้าจารีเศร้าไหลมักปงลงไล่นั่นจีลงดีซีจางปัวเกิดจองการลิ้นใส่ไรปังเพชรไพ่คำรับป้าหือสิบกุ่นตายเสียมีหาหอยสิบหกกุ่นห้าเบาไหลพระเดชจงโกเถบาเทียมเฮียงพระเดชนีโปเออร์เขาเฮ็ดการจิงผลกุลในครอบครัวกี่กินอัญญาโจเล่นใส่ไรปังเพภัยคำรับนั้นประเดี๋ยวก้อยฟังเข้าในข่าวสั้นไหมคำทีอยู่ในเวลาบันมังหันเล่นเปียดดอกอ้อซ้ำชิบคำหลาเลี้ยงสีจินพินผู้บินจู้สีพระเดชเขาจุนบินหัดถึงปีสกายเขอเปอร์จ้าผาโลฟูผู้บินจงทุ่งพระเดชจื้อจีสสท่านอังจันเขาพร้อมผอมซิงโจสังค่ายโคโจจู้จื้อฟงหวยปี2008สะพกตัวอย่างที่ตัวพระเดชจื้อจีสสท่านเขาเหตุการณ์สู่ทามพระเดชสีจินพินได้พึงดีเย็นมาหอดถึงหงจุนบินเนื้อโลกปีสกายเขอมาหนาซื้อจ้าผาโลฟูจงทุ่งซ่องพ่อเมียนหีมาจำฮับชายฉี่วังยีฟงหนีเขาจุนบินมาหอดหนังกันเดินเปียดดอกอสอบเปียดคำหลาดเลี้ยงถึงวันเศร้าเก่าคำกลางในมังหลาเสียนดี12ปนาเจ้าหนี่บ่อเกิดฝนหาลงตกเลบ่าหือบ่อหันเจินหนี่บ่อเกิดจองการนำถมนำนองเพียภัยคำลับน้องซุยขู่เย็นทางดีหมอลงชนบ่อเกิดจองการเพียภัยคำลับดีนำน้องนำถมถมไปนั่นจองการเพียภัยคำลับบ่อเกิดเสียแล้ววังเนียนหนี่ที่โทษสินำผู้กุ้นทำการไปทันแต่ดีบ่อหันอันภายการเกิดป้องเขี่ยมถีไล่ปวกวังยี่ปูผู้บินเสวยฝุ่นสุจีเส้นจังไปถึงเส้นฟังสินขังคันเชื่อคุยปูสิงสังการเกิดปวงจิงผลอากุณในครอบครัวกี่กินนั่นเลียวคงเจียนผู้บินเสวยฝุ่นสุจีคุณหมิ่นเสวยสุจีเข่าพร้อมจองการทีโทอยู่แต่กัวจ้าฝั่งปานยินจีกว้างลี่ปูสุดีปูฟงหนีจีนำเส้นเท่านี้จูนุ่มกำลังฝ่ายไปจิงผลอากุณในครอบครัวกี่กินเพียงหนึ่งจองการจิงผัวเล็กวินการเฮียจ้าปัวเกิดไปเทียมที่ตัวหมูจุ่มอันอยู่คมในยาจวบเพียไปคำลาบนี้ใครไปอยู่ตีรีตีโทกี่กินนั่นเทียมมากนี้ยังเพียงหนึ่งการสัจธรรมต้องการนำมาคามเหือจมน้อยใครไปอยู่ตีรีตีโทปัจจุบันฟงหนีออกมานางล้วนจองการจิงผลอากุณในครอบครัวจูเจอจูจองนี้ตือเขาเฮ็ดอยู่เดินเปียดลูกออกเศร้าเปียดคำพร้อมกะจำห้ำเฮียนสิพินตั้งเจินเจินจื่อเสียนสิชีดังเส้นเปลี่ยนไกลเลี่ยวดังหมันเด็ดเจจิงใจความราชการที่ได้ตกดีปีนี้อยู่เวียงเมืองเสียยกพร้อมวังยินผู้บินเสวยสุจีเขาพร้อมพร้อมบอกข่าวกันปักษาการเกิดป้องตัวดังไรยังสั่งซ้อนตั้งโขปีนฝ่ายนั้นอยู่ในพร้อมหันวังยินเอาการเสียบจองเกี่ยวหือเสียนเวสุจีเสียนจังตีหนึ่งในปีนหือปอให้เมียนาตาสดายอีกเทียมวังเนียนออกปากเขาสุฮาได้ทำการตัวจมไล่การเกิดป้องกอดไล่เตะในหันหือตาสไลปลอยเมียนาอีกแถมนี้เป็นการถกทำอันเสียนเวสูจีเสียนจังจูผูตวงไหลเกิดฮอดตวงไหลห่างคัดตวงไหลเขาเฮ็ดได้เฮ็ดได้ดีนั่นซวยเตียนจานฐานที่หนึ่งไทยผินเจียงพระเตียนมันอันมีจงโกตาทางจีทอนยูเซียนกงซือตกตื่นสางเตียงออกมาเดี๋ยวปี2080ตัวเขาเหตุการณ์ตุ๊กตึ้นสั่งเตียงหอดถึงปี2086ตัวเลินเจ็ดลับเตียนจานป้องฝาดเตียนหอดถึงหอย30โกดเช็ดว่าสบายฝาดเตียนหือบ้านมึงป้าหมอพระเตียนมันเป่าเกี่ยวการนั่นลงเปียดโกดเช็ดว่าสื่อแถมมากนี่ยังฝาดเตียนถึงพระเตียนเห่าปี2086ตัวเลินหนึ่งถึงเลินเจ็ดตาทางจีทวานี่ไต่ตามตีสบตั้งขอบเลี้ยนยินเจียง3โกดเช็ดว่าสบายเตรียมปีกายเวลายำนกันหีอีกแถมหอยปนไรเศร้ากับปนปลายเจ็ดหาการกู้ตังนพเตียดฝาเตียนเขามาหีอยู่ดีชอบตั้งขอบเลี้ยนยินเจียงปิ้นทีซ้ำนางล้วนเจินข้างเสียนดีดินช่างสือมีหนาตึกนำลิ้น43เหมือนมู่บุกมากเจียนกู้เอาเจ้าหีจักเศร้าไหลมักป่งลงไรหงสิเนี่ยจากงในเปียงหมากเจียนกู้จุดีตั้งเสียนหีเขาเหตุการณ์ห่างเฮียนไปเศร้าสือจากงในเปียงข้องสังออกแห้งอามาคำจองการเศร้าไหลบักป่งลงไล่นั่นหอดถึงเมื่อหลวนเจินข้างเสียนี่ปลายสางเตียงดีจากงเปียงหมักเจียนโก้นั่นด้วยด้ามพม่านเสียงหอดถึงหกดีหมักเจียนโก้สกำบิดอกมา

0: 一般来呢，好些干加工花藤双板炖白，让你好那按不上水，还那香看把梦煮的芦春咸红火粥呢，冷三分，不还面那个刚收蛮好面呢。比你当时你帮不上好那咋地按不塞黑孙向寒过来难花藤三门木白破撇藤相整搞地南上夜幕来你等三怀七十三斤公斤又送藤四怀七十斤公斤夜幕来上我妈来了本你弄好怀三十斤公斤普棍个点好三枚扔别的个三十盘来户以缩短合连基隆基隆县日卡这时自治区西藏人别如果收获合理博格庄干林赛来帮撇派含辣列帮和西伯棍带些米哈海西伯棍哈包大衣比双本白收下多荒上银品干锅破铁头红本等模拟花藤门别班接怀九十九个点白这点比该越来越能跟你一天怀本来接本白下เปลี่ยนดอกสามสิบคำพระเกศเฮาเทบาแถมแห่งการกำจอยตัวนีโปเออร์เขาเหตุการจริงผลอากุณในครอบครัวฝ่ายไปยาโจลิ้นสายไร้ปังเพียไผ่คำรับนั่นนางดวนคล้องใจโคตื้อพระเกศจงโกกำจอยพระเกศนีโปเออร์นี่ปลายตัวหลักถึงจาเตอมันตูผู้สลาจอนจาฝ่ายไปจริงผัวผู้กุ้นอันก็ยังอยู่ดังเด่นถ่ำปลายหดถึงบานเมืองหันทหารพัดเย็นนิโปเออร์กันกู้หอมสอนว่าจังได้หูหอดถึงเวลาบันเมืองหันวัน30คำหลาดย่างนาฬีหาตา45ฟินพัดเย็นนิโปเออร์ปัวเกิดจองการลิ้นใส่ไร้ปังเพียไพ่คำรับนี่ปล่อยป่าหือผูกกุนใต้เสียหอดถึงเจ็ดหอยเก่า14กุนอยู่ในเวลาบันเมืองหันเดินเปียดดอก30คำทหารพัดเย็นอเมริกาติดตัวล่าหลาเขื่อเต้าพัดเย็ดยีรั่งเขาเหตุการณ์ด้วนกลุ่มอันนี้นิปินพัดเย็ดอ้ามหลีกาเลื่อนหนึ่งหมาปะโฮถีติดตัวพัดเย็ดยีรั่งเขาเหตุการณ์ด้วนกลุ่มอยู่ในเวลาบันเมืองหันเลื่อนเปียดดอกอ30คำอิสลามเกิดมินไว้ตัวพัดเย็ดยีรั่งปุ้งเก่าบ่าคมหิงติดตัวพัดเย็ดยีรั่งเขาเหตุการณ์ด้วนกลุ่มนี่จักโจพัดเย็ดยีรั่งเขาเหตุการณ์เฮ็ดตัวอ่องไปเทียมอันสกัมเพียกนี่ปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นตันคำเพียเซิงบอกนี่เพียเขาสั้นไหมก็ถึงตีนี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิงปี2013ตัวเดิน12หล่อ23คำสีจิงพิงจงสุจีอยู่ผอมโซการกึดป้องไปบ้านตรงจงยังนั่นเที่ยวกำปะขอนักเสียออกที่ได้อามาขำนำแคมนำดีของสั่งให้หนาตามโซสดีปิ้นเขาในใหญ่นักของหอยตังกินตามโซสดียังปิ้นการทำดินนักสั่งเตียงของสั่งให้หนาจูประเดี๋ยวนับเสียงเอานำแคมนำดีของสั่งให้หนาตามโซสดีตือปิ้นลงเพิ่มเปลี่ยนไก่กันให้หนาเทียมไฟที่นักสั่งเตียงของสั่งให้หนาจูประเดี๋ยวนับเสียงคัดเคียงเตะหัวหินนำมันเตียงเฮใจเอาพัติฮิตเบิ้งกัดหิงโป๊กวนเตียงเมสิงทำกันถูกทำอามาขำไพ่เมืองจุ่มไล่ข้องถอยตังกินตามซอสดี
2: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวฮันภาษาจงกว่าคอยฟังกำครับกำซ
0: อสวัสดีพี่น้องผู้ฟังดังไล่ผู้ขาปินตันคำเขาเสียงขับเสียงสอบอกนี่ผู้ขาเดียวกำคับอันม้วนว่อนรีฟังนันเพียวหรือดังไล่ฟังก้อยฟังกำคับหย่องโย่ผู้ยิ่งในกำคับคับว่าเมียต้นนกตัวหน่อยหังโสปิกฟังเดเซียนลังเหลิมโสมุ่นกุนเหินหนาเมียหน่อยกันไพ่ไหลเป่าว่างเมียต้นหลอกไก่ขันสิ้นสันเดียเป็นเมียอึบเตียนกดเสียงตัวเอ็งเงียบก่อน

กำคับบนนี้จัดออกจือมีเสียงเด็ดๆปิ้นกำคับหอเด็ดเปรี้ยปิ้นกำคับไต้ขับออกมาตัวมานี่เฮาจุกันมาฟังกำคับบนนี้บังฮาถากว้าง

아히하반치코인타미바미조나프베코스시바초디치코가메시바초나하오치코가가지리츠토도다베가나타가모베니힐렌치나코조고가나리야토베디자카크가베프디바히히스하코치코바바시히시하바바가아니코베코디하프코스아나나디프케로마쇼ที่อาปาเชจินจูกัวนี่บอกว่ามีป้ามีโยเป็นนับวิทักกาปีที่ได้คือจูกัวกาปีวิโมจะเติมมาตัววอกแดปีโชมีโคโคกาปีพ่อวิสิบาปุปากาน่าจูกัวไก่กาโชนี่บอกว่าที่ธรรมะยาทุตโตวิโอสกานาที่ได้มีเบียวยาเชจินวิติชิสนาลีโอชิงามิลิทักกาวินี่บอกว่ามีป้ามีโยเป็นนับวิโคสิบาโชสหะโกชิโอกาโกชิติมมีวิโอยาฮิอาปาเชชินอเมริกาโพยิลาวิลาลาเคตโตนิกามาเคตะโบบาชิปีชิเลอเมริกามายาฮาปาชิติมาเบอลอติโปยิลาทามาโบแพปีวิโยชิติมมีวิโอยาฮิอาปาเชชินยิลาจิสละกมิวิตุยโควิจ้าปายิลาวิลาลาเคตโตทาโคโบลาวิทาวาโคปิตุโยจ้ายาจ้าจิลาปาลูกชิกจอดุโยยันวีโคสชาสละโชเจทุกิกาวิโยโตทุจิบาโปเกจัตตะละอนุวโลกนะหันแมออสโดคาโยฮิตียากาโชคิทาดาโฮดาออสยาโกคาติเกจูกิซิจิพิเวโดคาตินติโตโยฮิ

ชดีชมเหมือนเชวีอีจีออกโคโนฮะไปชมมาจ้าและหนวฮะมาโชกับมาจ้าและหนวฮะมาโชดีก็จะทีกุลากุนนมาสิโคขากิดด้วนะฮะปุ้บินมาสีโนทะอีกุเชโนฮะตาไปโชดีกันมาสีเอ

哈密奇古带鹅呢，哈密奇古阿皮鹅呢，俺多古哈里阿金妈咪嘞，那鹅嘿。

0: พ้องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจีนนานย้ำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: พ้องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจีนนานย้ำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพ้อข่าวกู้เสียงเมียว
1: ใครดีผีหมอกพ้อข่าวกู้เสียงเมียว
2: ปีล้อเขาตั้งไหนอยู่ดีอยู่ซาอยู่ละอาขิงต้านใครเข้ามาพอกใดเขาตีต้านใครทั้งหลายนั้นที่ดักปีซีจินผินกาถึงปีสุดไขเคอกาชันจะสังโฆฟงหุยเมื่อสวยิงไปเช่าหกปีเอกาถึงจีเอจีสื่อทันดีถามกันบุเลตึงเซินเว่ยเซินเจินฟูจีเหลคับหันฝ่ายการหิมจิ่วน้ำหลงซุยขู่และบุคันเซินโปเป็นผีในเติงส่งโก้ถึงเบิ้งมันโฮมกันนกเด้ออ่องตือลำฟ้าเตียนนำคักเดิงและใช้ลำถ่ายพินจังฟ้าออกแทะเตียนเก่งสมาร์ในในรองดีอ่องการผ่านสร้างจากงบักเจียนโกเนื้อจนข้างเจียนโกหลังโจจ้าปองการอาม่าขามตีได้สมัครในล้าไห้และลู่ชนพกซ่อมเข้าดีตอนในตีได้สมัครเขาจีลงและชีจางปูเป็นเพชรลอยกันลินถูนำดบลำรองในโบเฮเดอร์ขนไตกาชิบโกฮาไลกาห้าปากชิชิบโกฝ่ายเติงจงโก้เติงเติงที่โป้ก็โป้เป็นเพลอยกันดินถูน้ำดุบน้ำร้องในกะคำจอยเหอะย้ำได้จับถ่อมเข้าฉลังบ่เจอไรอยู่ขี่งามทีท่านเบอร์เลนเปียเต้สามสิบวันกลางวันจูชี่เหลอเติงกาเฮาชี่จินผินชี่เหลียงเมนกะถึงพีสุไคเคอจอมหลังจงทงเติงจี้เออจี้สื่อสื่อทันจ้าผ่าโลฟูพิษหับกะชันจะสั่งให้โคโจจูซื่อฟงหุยเบอร์สวยไปเช่าหกปีเอกาเติงจีเอจีสื่อถันตีถามกันบุเลเติงย้ำซีจินพินดังบีลังมันพ่องหลี่เยียนกาถึงปางเลียงเบนปีสุไคเคอมาหล่าสือโกจีจีชังนันจ้าผ่าโลฟูจงถงดังบีลังมันเอาเจอฮับต้อนชายชี่ว่างอีเจอไรโฮมกันจีเลียงเบนกาถึงเมื่อเลินเปียดได้สะเปียดวันกลางวันโตถึงสองกะวันกลางเหลือเฉียนเบิ้งหน้าเติ้ลสิบสองปานะเจ้าตกฝนตงเหตุเอิ่มโบคันเจินโปเป็นเพชรน้ำหลบน้ำหลวงน้ำหลวงเย็นทางซุยขู่หรือม่านโบลงโปเป็นอาจวงน้ำดบปนเตียนฝ่ายม้าตันโปเป็นเพชรหยาวางดินจีโจกับเสบโบคันชี้เดี๋ยวปองกันเอกเคดอกลองขับอันฝ่ายกันม้าหลายปอกเซินไว้ฝูซูจีเซินจางวางยี่โปกาถึงอ่องชี้เดี๋ยวปองกันที่ฟังเพชรน้ำหลบน้ำหลวงเพียงขับหรือเซินในกลุ่มปองชี้เดี๋ยวฝ่ายกันหิมจิ๋วเฉินเว่ยฟูซูจีคนมินสื่อเว่ยซูจีเลี้ยวห้องเจียนกาชันจะลองจีเด๋อขับอันในอยู่ดีอ่องการก็จะฟังปันยินจีกวนอีปู่ช่วยดีปู่เจอไรจีเด๋อไรเดอเซินเฮาขันผายจุลม่าแหงป้องกันหิมจิ่วเฮออาเมียเจออึ่งตีฮบเพนันขันผายใบกาอ่องตีปัตติเดชะตันเอกโฮมย้ำป้องกันเจ็ดจิ้มอ่องตีตีจางปู่เป็นเพียงไงขับอันอ่องตีไปเพเจอไรย้ำจังไรฝ่ายการหิมจิ๋วกูเปิงเด็กกะป้องกันไว้เสมอเฉียนเบิงหน้าหรือเต้คงเจ้าชี้ลำตายินจังไหนผ่ากับป้าจันออกถึงข่าหยาเจ้าเป็นชี้ลำถ่ายพินจังแต่เมืองมันใดอยู่ดีร้องห้องโซ่พรมกันตีสร้างเชี่ยนตังอีตาอีดูเต้าโทไหลว่างการผ่านสร้างจงโก้ต่าทางจี้ท่อนยิ้วเฉียนกงซือเตียล้างป้องกันตีสร้างว่างตื้อลำฟ้าเตียนทำคักเติงหรือชี้ลำถ่ายพินจังแต่เมืองมันใดลูกเบอร์สวยเองไปสิบปีเหตุดีเตตือตัวถึงเบอร์สวยเองไปโชคปีเตือนจิตหางเดินว่างฟ้าเตียนไตตั้งหลงฟ้าออกท่าเตียนมาปากสามสิบก๊กตีห้าเองเข้าปากบนตู่ตั้งหลงเตื้ออึ่งตีป้าโบหรือเมืองมันจ้อยเถียมเตียนบนเธอเปียดคุกตีตู่หืมจิบเซาก้าขัดมันเอกเอาท่าเตียนเก่งเสิร์ฟไรส่งปันถึงเนื้อเตืองเอามาเบอร์สวยเองไปโชคปีวันทั้งจิตเดินตาทางจี้ท่วนถึงตีอ้องเข้าถึงออกถึงเลยเมืองหน้าตีเตอร์ของในกับเตียนเข้าถึงมาสามกุ๊กตีเข้าเองไปปักบนตู่น้ำสีปีกไก่หอมย้ำแล้วที่ปักไปเสาเข้าไปจิตหาตั้งน้ำเข้าถึงมาเลยอยู่เลยอ้องเข้าถึงออกถึงตีเสียนเมืองหน้าเตอร์ของเสาเลยเป็นชั่วลำพัดสามย้ำจังในหมากเอาเจ้าเจียนโก้เนื้อจนข้างเสียนได้วิ่งดิ่นช้างตั้งกลางสี่สิบสามบนบัวเลยตีได้สมัครเขาว่างการผ่านสร้างจากงบักเจียนโก้ตั้งเสียนโก้หลังเติกป้องกันไว้เสือเสือขันภายติสร้างอ้อมป้องกันเที่ยวมีเขิงจักคักก้างอ้อมป้องกันเจอเลยป้องกันห้างเหยียนไว้โจจ้าอามาขามฝ่ายกันที่ได้สมัครเลยโตเถิงย้ำจังเลยเจินข้างเฉียนโปตีตั้งในอ้องจากงหมักเฉียนโกทุกเปียงนันตั้งหลงหกหลังเดอดีวัน ตีปอกเปิกบากเจียนโกไล่คึดถึงสองแห่งไปตนย้ำจังไล่น้าให้ซ้อมเข้าดีตอนเนื้อลู่ชนเสียนที่เด้อโค้งโคเจ้ากูหลังกับตามเข้าถึงขิงย้ำเข้าเหลิงหงพงนันกวางตีโปตีไล่เสมาเขาปีไล่ตั้งเสียนปกซ้อมล้าให้สามหมุนไปหมูป้าจิมและเสียงเนื้อเจินเก้าหลังโปปิ้งกันหมาเลือดดีหมูเสาเล่เข้าลูกบอลตั้ง373ไป2กงจินยกสูงถึง440กงจินเนื้อหลีหมูเสาเล่เข้าลำสิเปิลนั้นปนเต๋อ626กงจินผู้หมายเข้าเมื่อเล่นเป็ดได้30วันได้หูวางเข้าเติงออกเติงจีลงเข้าอ่านเนื้อจีลงเสียนตีเลยเวียงสุขาเจอเนื้อสีจางสื่อชีเมื่อเล่นเป็ดได้26วันโปเป็นเพชรน้ำดุบน้ำดวงโดยการดินถูไหลโปเฮเดอร์กลนไตกา16โกฮาไลกา546โกเขาวงในวงบอกไหลหัวไปมาไหลหมายไว้เมื่อสวยยิงไปสว่าปีไฟกันผ่านสร้างชูสุดชูฝันเลิกเติงเขาไหลทั้งหลงคึดถึงบนเปียดเห็นจีดปากเก้าชิบเก้ากุ๊กตีสามิงสามปากบนแยนน้ำสีเมื่อสวยยิงไปเช้าสี่ปีนักดีปากไปจีดไปห้าเติงเมื่อเล่นเปียดได้30วันเลิกเติงเขาเติงเติงที่โป้เออก็โป้เป็นเพลำดุบลำดวงโดยการดินถูไหลกะกำจอยเหอะย้ำจังไหลเครื่องขวางอันเป็นฝ่ายตั้งทรงโก้กำจอยไหลบ่ได้ต่างถึงจะเตอร์มันตุกะเฮาชาลาจวนจะป้องกันหิมเจียวเลยกงลอยไหลกว่าบ่กะถึงอึ่งฮบเพเนื้อเติงที่โป้เอได้เฮาจอมหลังฝ่ายจินชาเนื้อเติงที่โป้เอป้อมหมอกไหลฮบไปมาไหลโตถึงขิงหยำตีท่านเมื่อเล่นเป็ดได้30วันกลางวัน5ลายดีไป45มาเด็ดเติงที่โป้เอป้อเป็นเพตําดบลําดวงลอยกันดินตู่ไหลโป้เฮ็ดให้คนตายกะยกสูงถึง794โกอยู่ขิงอามตีท่านเมื่อเล่นเป็ดได้30วันฝงเสิร์กเติ้งไปดีกันปล่อยมากกะซื้อว่องไว้ครึ่งกว้างเนื้อกุนนำลาลาคือเตาเนื้อเติ้งยีหลังได้2อ่องในเป็นฝงเสิร์กเติ้งไปดีกันอยู่เขาย้ำเดินหนึ่งมาเลยพ่อโขตีกะตึกโตเติ้งยีหลังขิงอามตีท่านเมื่อเล่นเป็ดได้30วันยีหลังยีซื้อล้านก็มีเวตุยพอกไหลลาเตียงมาต้านผาหลวงอันก้นเมกเหลืองไปหมากวัดตึกโตก้นดำดาลาเขื่อเตาเดินยีหลังในหือกว่าตีโจตอบสวยผู้อิ่มจริงหือกว่าตีโจซอดสวนอันจิมเก้ตั้งไข่ไทยเป็นข่าวสตังเปิดเป็นใจทุนตั้งไข
0: ่เปิดเห็นหูรองเข้าใจเปิดอามิวปัดปั้นตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเปิดหุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชี้จิ้มเห็น
2: อาเมียวตั้งส่งขวาเหมือนหนังเหินเดียวโฮมกันตีสร้างร้องอ้างเฝอตั้งส่งโกเป็นรองเปียเด็กออกฝ่ายกันอาเมียวได้ตั้งเหาอบล้อมพร้อมกันโฮมกันจินปูขึ้นกาขับย้ำเบิกเลยลันชี่จินพินจงซูจีอยู่เมื่อสวยงไป19ปีเดินเข้าเลยเช้าเจ็ดวันอยู่แล้วขุยหลงย่องโยสังสูอาเมียวอบล้อมพร้อมกันโฮมกันจินปูขึ้นกาตั้งเติงต้านคำนั้นชี้ออกนกเจมขุยหลงเด้อตั้งนำชิบเปียดปัดป้าไหลตั้งจงยางตัวเลยฝ่ายกันอาเมียวไหลเฮ็ดดอกร้องขับอันดักหลาด้านม้าลำไหนเต่าโถฝ่ายกันอาเมลและเติงเขาอมล้อมพร้อมกันโฮมกันจินบวกขึ้นกาไหลจำได้ปีน้องปีนผู้เจ็ดปีม้าไหลเกากาถึงเนื้ออึ่งดีอาเมลเตียวซาขึงปวงเชปายปอกอยู่เลยกองสงลอยหาป้าสันตั้งหน้าห่วงดอยเทียนสันอยู่ป้าล่าห่วงป้าวันตกไปสันถึงอู่มีไหลในหันถึงอึ่งดีอาเมลในลายหางเบิกเบอร์วันอาเมียอาเมลเอในดีล่าดีดีม้าเจ็ดปีมาอึ่งดีอาเมลอีตั้งหลงมีคนสองเองห้าปากปลายหมุนโกไม่ถอยพักน้องนักผันกะลองปู่ปีนลองยักผันขันเจอเลยนกบวนตั้งเลิกดีปากได้เช้าเอ็ดอีย้อมถึงเลิกดีปากได้สี่เจ็ดปีมาเกาตั้งอาเมียกว่าเมลคงปองกันฮับถึงไหนสินอาเมียกว่าเมลลำไหนอาเมลถึงส่งขวามเหมือนหนังเหินเดียวฮักหอมกันโฮมกันตีสร้างร้องอ้างเฝอถึงส่งโก้ไหลในเปียดีออกฝ่ายกันอาเมลถึงส่งโก้อมรับพร้อมกันพร้อมกันจินผูกขึ้นกากับย้ำเบิกได้มาในกว่าเป็นตื้อเปียงยามเบิกเต้าโถฝ่ายการอาเบลกับย้ำเบิกได
1: ้โกเผิวสังคำมีสังโลกสงอาปิกตำจับกะ
2: โกเผิวสังคำมียังโลกสงอาปิกตำจับกะ
1: เดินเขาเสือส่องขามหมากพอดเผียวป่องกูตัง
2: เดินเขาเสือส่องขามหมากพอดเผียวป่องกูตังอีล้อเขาตั้งไหนอยู่ได้อยู่ซาอยู่ล่าอาขิงปลอกในเขาอันกันมาถ่อมค้ำหมากนี่ถ่อมนี้นั่นถ่องเดิง
3: 王后比龙好当来接团，先合团喊通报

ไม่ยังมีดวงตั้งสาระอะไรก็มีทั้งว่าดวงเอาเข้าเรือดวงอมนาคมนาไม่ทายาจวดีตุกีซ้ำปีนาบวนเราอาเส้นเจอรองกวยอยู่ฝ่าควางจวมใจนาว่ามือในกวาดหานวันเราอาดวงเก่าได้จิ้มฝ่านันเมื่อนางคำดวงเอาจังหือควางนักสู่ริมเปลี่ยนก็ใจปีเศร้ามา

ูกยิงไฟตาเปิ้นไหนซ้ำทำไอ้โคคำตั้งอันกระทำก็โคคำใจไอ้เปียวยาเนี่ยเงินบันเฮาเนาเปียวยาเนี่ยเงินบันเฮายาได้หาไรจังว่าจำเอาใส่ไว้นะเสียนตังเปีย

등아도게이장가완라와아미당람시리위도게이삼하나파완샹아루아오장으로아이나완샹로자

0: หาร้อยหาก็มีเหมือนนั่งเบื่อหายามได้กว่าเอากับใจเอาสัมผัสไฟยันอวกันเด้อหากงเมืองไต้นาก็ไม่ละดวงคำซ้ำตีเสียนกะหายกะขาใจปีเออมันโจยานากะขาใจปีมันหาโจยด้วย
1: ป่าเต๋อสำหรับถ่อมหามทงเหมาบ้องใจปี
2: ว่าลอยจ้าพาลมสายลอยก็มีดวงคำลงเฮินจนตีจันลอยตุยยังมาถ่องลอยตุกุยยังมาสุนนวลว่าลอยก็มีดวงคำหอดสู่เต่าก้อยเข้าสู่ปวงยังมีลูกใจไผ่ต่างเลยป้องสู่เต่าไอหอดบาจุ้ยว่าลอยมังคำน้องคำนี้มาหอดลุงถ่องลอยปีแวจังมึนบ่องหายังมีลูกใจปืนมาถ่องเมืองเซามาปีมอนอาลอยมังกำลอยเจียนสั่งปีมาไม่กังคู่ละยังมีลูกใจไพ่ขวังเปิ้นบ่ได้อากุ้ยอาลอยว่าบ่ผู้ก็ตุลตำวันว่าอาลาจิงเสียงลอยเจียนสั่งปีมาจังผ่านสู้จูฮักแล้วยังมีลูกใจไพ่ตั้งเดินมาเข้าสู่ฮักยาลอว่าลอยจ้าวัดที่วำกุยสวยรู้เดียวก็มีร้องคำลุงฮึลกูตินจานลอยยังมีดุกใจปืนตั้งเด้อแล้วเขาสู้จะมาเมืองเจ้ากุยวันเราเดียนว่าลอยที่รู้มากับวันเสาร์ลองให้แจ้งสั่งปีมาไม่รู้จะกังคู่ยาวแล้วก็เปื่อจิงเสียงน้อยสมปั้มเปิงป้ามีดุกใจพ่ายขวางเลยได้มาเข้าปวงผู้ไอเออว่าลอยก็มีเจ้าคำเศร้าร้องยิ่งเอาไว้มังกำปีจางยิ่งมาไว้เมาผิวร้องตั้งเศร้าเอ้ยเมาก็ยังมีร้องตั้งหักสีก็แล้วลูกใจปุ๋ยยังน้องเต่ามาถ่วงอาแล้วมังกำเศร้าคำร้องมึนบ่งอาเมืองเศร้าเหมือนพาเมืองกำเอิ่มจะก่อนว่าลอยตื่นรู้เจ้าปัวหวานล้วนซ้ำก้อยใจดำสงวนนะลาเดือนวันซ้ำคุณต้องก่อยเฮือขึ้นมาลูกสายพ่ายขวางปุ่นนี้เจียนต้มเต้าถ่วงมาเอ้ยอาลาก็มีตื่นรู้มังหวานก็ฝนลงก้อยจอยลงมาเยอะปัวลำมงกูใจค่ะซ้ำคุณลอยตกมาละลองกูทั้งปิ่นกูลาจะใจผิวพ่ายลงเต้าลาบางวันจึงเสียงลองเมื่ออ่ำปึงเข้าจินเข้าก้อยอาลออาลอยสวาบัติความอายกุยสวยดูดีไอตื่นรู้กำสังงงเนี่ยนาลายูร้องคำบุญธรรมสวยจีเจียวยังมีดุกใจเหลือมึงไฟมา

강구 인니 지레레 간도 해니 마리리 지다 인니 부사사 마가치수 초마주 와마시수 와마니 아무니 위시과 문과드주 나로갈래

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普级别，
3: 正破价铁五千十块，
2: 降低十三分啊！
4: 你送我财富，
5: 广播涵盖更广，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 奉陪爱心爬山云南，为了为亚毛干带提醒，放好干农内农发电，为了高山美。
7: 奉陪爱心爬山云南，为了为亚毛干带提醒。放好干农内农发电，เวลาเขาสั้นไหม
8: ผู้ฟังดังไรเข้าในเขาสั้นไหมบอกนี้ที่เพียงนี้มีสีจินผินไปถึงปีสื่อค่ายเขือเขาพอมซิงโจ้สังโฆฟงขวยปีสองพันไปสหกตัวอย่างที่ตัวพระเดียดจิ้วจีสุสท่านเขาเฮียดกันสู่ทำพระเดียดซึ่งไว้ซึ่งเจ๋นฟู่ที่โทษจากไว้การกระป้องจึงผลอกุณในความโกรธนำน้องซุยหูตีโมฮันเจินบอกเกิดการเพียไพ่ขำลับนั้นพร้อมกะจำห้ำเฮียนสืบพินตั้งเจินเจินซื่อเสียนสืบชี้ดังเส้นดังหมันเดจจิงใจความหลังจากการที่ได้ตกดีตามจอบอยู่เมืองเมืองเสียยกความพระเดชจงกัวพระเดชมานีเอาไหลตาลีหนังกันฝ่ายไปปุ่งหนึ่งซุยเตียนจานฐานที่หนึ่งตีไทยพินเจียงฝ่าเตียนบ่มีไอ้เบอร์เฮาหุ่มหงสิเนี่ยจากงในเปียงหมากเจียนกู้จุดีเจินข้างเสียนีออกแห้งห่างเฮียนจองการเซลไหลห้องสั่งมักป่งลงไล่นั่นลู่ชนนี่มีความวังฮาเซลไหลเขาหน้าอันให้ส่วนแห่งคันปุเขาหน้าจารีเซลไหลมักป่งลงไล่นั่นจีลงดีซีจางปัวเกิดจองการลิ้นใส่ไหลปังเพียไพ่คำลับป้าหือสิบกุ่นตายเสียมีหาหอยสิบกุ่นห้าเบาไหลพระเดียดจงโกเถียบาเทียมเฮียงพระเดียดนีโปเออเขาเฮียดการจิงผลกุลในครอบครัวกี่กินอัญญาโจลิ้นใส่ไรปังเพียไผ่คำลับนั้นประเดี๋ยวก้อยฟังเข้าในข่าวสั้นไหมยำทีอยู่ในเวลาบันมังหันเล่นเปียดดอกอ้อซ้ำชิบคำหล่าเดียงสีจินพินผู้บินจู้ฉีพระเดียดเขาจุนบินหอดถึงปีสกายเขอเปอร์จ้าผาโลฟูผู้บินจงทุ่งพระเดียดจื้อจีสิท่านอังเจินเขาพร้อมผอมซิงโจ้สังไห้โคโจจู้จื้อฟงขวยปีสองพันแปดสิบหกตัวอย่างที่ตัวพระเดียดจื้อจีสิท่านเขาเหตุการณ์สู่ทำพระเดียดสีจินพินได้พึงดีเยี่ยนมาหอดถึงหงจุนบินเนื้อโลกปีสกายเขอมาหนาซื้อจ้าผาโลฟูจงทุ่งซ่องพ่อเมียนหีมาจำฮับชายฉี่วังยีฟงหนีเขาจนบินมาหอดหนังกันเดินเปลี่ยนดอกอ้อซาเปลี่ยนคำหลาดเลี้ยงถึงวันเศร้าเก่าคำกลางในมังหลาเสียนดีสิบสองปนาเจ้าหนีบ่อเกิดฝนหาลงตกเลบ่าหือบ่อหันเจินหนีบ่อเกิดจวนการนำถมนำนองเพียไพ่คำลับน้องซุยขู่เยียนทางดีหมอลงชนบ่อเกิดจวนการเพียไพ่คำลับดีนำน้องนำถมไปนั่นจวนการเพียไพ่คำลับบ่อเกิดเสียแล้ววังเนียนหนีที่โทษจีนำผู้กุ้นทำการไปทันแต่ไอดีบ่อหันอันภายการกึดบ้องเขี่ยมถีไล่ปวกวังยี่ปู่ผู้บินสวัยฝุ่นสุจีเส้นจังไปถึงเส้นฝั่งสินขังคันเจ้าคุยปู่สิงสังการเกิดป้องจึงผลอกุณในครอบครัวกี่กินนั่นเลี้ยวหงเจียนผู้บินสวัยฝุ่นสุจีคุณหมินสวัยสุจีเข้าพร้อมจองการทีโทอยู่แต่กัวจ้าฝั่งปานยินจีกวางลี่ปู่สุดีปู่ฟงหนีจีนำเส้นเท่าหนีจูนุ่มกำลังฝ่ายไปจึงผลอกุณในครอบครัวกี่กินเพียงหนึ่งจองการจิงผัวเล็กวินกันเฮจ่าปัวเกิดไปเทียมที่ตัวหมูจุ่มอันอยู่คมในยาโจเพียไพ่คำลาบนี้ใครไปอยู่ตีรีตีโทกี่กินนั่นเทียมมานี่ยังเพียงหนึ่งกันสัจคำตองการนำมาคามเหือจมไล่ใครไปอยู่ตีรีตีโทปัจจุบันฟงหนีออกมานางล้วนจองการจิงผัวอากุณในครอบครัวจู้เจอจู้จองหนีตือเขาเฮ็ดอยู่เดินเปียดลูกออกเศร้าเปียดคำพร้อมกะจำห้ำเฮียนสืบพินตั้งเจินเจินจื่อเสียนสืบชี้ดังเส้นเปลี่ยนไกลเลี่ยว

0: อันเด็ดเจจริงใจความราชการที่ได้ตกดีปีนี้อยู่เวียงเมืองเสียยกพร้อมวังยินผู้บินสมัยสุจีเขาพร้อมพร้อมบอกข่าวการปรึกษาการเกิดป้องตัวต่างหลายอย่างสังสอนตั้งโขปินฝ่ายนั้นอยู่ในพร้อมหันวังยินเอาการเสียบจองเกี่ยวหือเสียนไว้สุจีเสียนจังที่หนึ่งในปีนเหือบ่ให้เมียหน้าตาสดใสอีกเทียมวังยินออกปากเขาสุฮาได้ทำการตัวจมลายการเกิดป้องก่อลายเตในหันหือตาสดใสปล่อยเมียหน้าอีกเทียมนี้เป็นการทกทำอันเสียนเวสูจีเสียนจังจูผูตวงไหลกึดฮอดตวงไหลห่างคัดตวงไหลเขาเฮ็ดได้เฮ็ดได้ดีนั่นซวยเตียนจานฐานที่หนึ่งถ่ายผินเจียงพะเตียนมันอันมีจงโกตาทางจีทอนยูเสียนกงซือตกตึ้นสั่งเตียงออกมาเตียปี2080ตัวเขาเฮ็ดการตกตึ้นสั่งเตียงฮอดถึงปี2086ตัวเดินเจ็ดลับเตียนจานป้องฝาเตียนฮอดถึงหอย30โกดเช็ดมาสบายฝาเตียนหือบ้านมึงป้าหมอพัดเตียนมันเป่าเก็บการนั่นลงเปียดโกดเช็ดมาสเทียมากนี่ยังฝาเตียนถึงพัดเตียนเห่าปี2086ตัวเดินหนึ่งถึงเดินเจ็ดตาทางจีทวานี่ไต่ตามตีสบตั้งขอบเลี้ยนยินเจียง3โกดเช็ดมาสบายเตรียมปีกายเวลายำนการนี้อีกแถมหอยปนไรเศร้ากับปนปลายเจ็ดหาการกู้ตังนพเกียรติฝาเตียนเขามากนี้อยู่ดีชอบตั้งขอบเลี้ยนยินจังปิ้นที่ซ้ำนางล้วนเจินข้างเสียนดีดินช้างสือมีหนาตึกนำลิ้น43เหมือนมู่บุกมากเจียงกู้เอาเจ้านี้จักเศร้าไหลมักป่งดวงไรหงสิเนี่ยจากงเลเปียงหมากเจียนกู้จุดีตั้งเสียนนี้เขาเหตุการณ์ห่างเฮียนไปเศร้าสือจากงเลเปียงของสังออกแห้งอามาคำจองการเสวยบักป่งดวงไร้นั่นฮอดถึงเมือหลวนเจินข้างเสียนี่ปลายสั่งเตียงดีจากุงเปียงหมักเจียนก้นั่นด้วยด้ามพม่านเสียงฮอดถึงฮกดีหมักเจียนก้สกำบิดออกมาเยาวันไร้นี่เขาเฮ็ดการจากุงฮอดถึงสองปั่นตุนไปยำนี่เขาหน้าอันปกสั่งใสให้หน้าแห่งคันบาดมึงจูดีลู่ชนเสียนคงโคเจ้านี่เลิ้งสำเหินบ่ให้เมียหน้าก้กังเศร้ามาเขาเมียนำปีนี้ดังเสียงนี้ป่องปุกสังเขาหน้าจะดีอันปุกใสให้ส่วนแห่งคานก็ไหลนั่นฮอดถึงซ้ำเหมือนหมู่ป้ายพบเพียถึงเสียงเจินเก่าดีนำสางเยมูไรนี่ตั้งซ้ำหอย73กิ่นกงจินยกทรงถึงสีหอย40กิ่นกงจินเยมูไรสังออกมาไรเลิศเปิ้ลนี่ลง6หอย26กิ่นกงจินผู้ก้นก็เตรียมเขาสั้นไหมเลื่อนเปลี่ยนดอกอ30คำไหลหูอีสบตั้งขอบเลี้ยนจีลงจีลงเสียนจะฆ่าเจอสือจะจะชีพซีจังเล่นเปียดดอกอสาวคำหีปัวเกิดจองการลิ้นใส่ไรบังเพียภัยคำลับเรียบบางหือสิบกุลตายเสียมีหาหอยสิบกุลหาเป้าได้อีปี2000ปลายสหาโตห้องสังยินพิมพ์การโก้พระเจ้าเห่าคมเปิ้งตังมวลนี่พอถึงเหมือนเปียดปั้นเช็ดหอยเก่า19กดเดียนปลายเตรียมปีกายเวลายำนึงกันหีอีกเทียมหอยปนไรเจ็ดปนปลายหาเดินเปียดดอกออก30คำพระเกียรติเฮาเทบาเทียมแห่งการกำจอยตัวนีโปเออร์เขาเฮ็ดการจริงผดอากุณในครอบครัวฝ่ายไปยาโจลิ้นสายไรปังเพียไผ่คำรับนั่นนางล้วนคล้องใจโคตือพระเกียรติชงโกกำจอยพระเกียรตินีโปเออร์นี่ร้ายตัวหลักถึงจาเตอมันตูผู้สลาจวนจาฝ่ายไปจริงผดผู้กุ้นอันก็ยังอยู่ดังเด่นถ่ำบ่ได้ฮอดถึงบ้านเมืองหันทหารพระเตียนนิโปเออร์กันกู้หอมซ้อนบาจังได้หูฮอดถึงเวลาบันเมืองหันวัน30คำหลาดย่างนาดีหาตา45ฟินพระเตียนนิโปเออร์ปัวเกิดจองการลิ้นสายไรปังเพียภัยคำรับนี่ปล่อยป่าหือผูกกุญใต้เสียฮอดถึงเจ็ดหอยเก่า14กุญอยู่ในเวลาบันเมืองหันเดินเปียดดอกออก30คำทหารพระเตียนอเมริกาติดตัวล่าหลาเขือเต้าพระเตียดยีลั่งเขาเหตุการณ์ด้วนกลุ่มอันนี้นี่เป็นพระเตียดอเมริกาเลื่อนหนึ่งมาประโคทีติดตัวพระเตียดยีลั่งเขาเหตุการณ์ด้วนกลุ่มอยู่ในฟิลาบันเมืองหันเลื่อนเปลี่ยนดอกออก30คำอิสลามเกิร์มินไว้ตัวพระเตียดยีลั่งปุ้งเก่าบ่าคมหิงติดตัวพระเตียดยีลั่งเขาเหตุการณ์ด้วนกลุ่มนี่จักโจพระเตียดยีลั่งเขาเหตุการณ์เฮ็ดตัวอ่องไปเทียมอันสกัมเพียออกนี่ปิ้นข่าวสั้นไหมปิ้นต้านคำเพียซึ่งปอกนี่เพียข่าวสั้นไหมก็ถึงตีนี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิงปี2013ตัวเดิน12หล่อ13คำสีจิงพิงชงสุจีอยู่ผอมโซการกึดป้องไปบ้านตรงจงยักษ์นั่นเที่ยวกำปะขอนักเสียออกที่ได้อามาขำนำแคมนำดีของสั่งให้หนาตามโซสดีปิ้นเขาในใหญ่นักของโดยตังกินตา

0: ซอสดีอย่างปินการทำตินักสั่งเตียงข้อสั่งให้หนาซูประเดี๋ยวนับเสียงเอานำเข็มนำดีข้อสั่งให้หนาตามซอสดีตือปินเลิงเพิ่มเปลี่ยนไก่กั้นให้หนาเทียมไฟตินักสั่งเตียงข้อสั่งให้หนาซูประเดี๋ยวนับเสียงคัดเคียงเตะโหเห็ดนำมันเตียงเคใจเอาพัติฮิตเบิ้งกัดหิงโป๊กวนเตียงเม่สิงทำกั้นถูกทำอามาขำไพ่เมืองซุ่มไล่ข้องถอยตังกินตามซอสดี
1: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้อนโปจีฟังล่าสามาโวฮันภาษาจงหวาคอยฟังกำคับกำซ
2: ้อสวัสดีพี่น้องผู้ฟังดังไล่ผู้ขาบินตันคำเขาเสียงคับเสียงซ้อบอกนี่ผู้ขาเดียวกำคับอันมวนวอนรีฟังนันเพียวหรือดังไล่ฟังก้อยฟังกำคับหย่องโย่ผู้ยิ่งในกำคับคับว่าเงี้ยต้นนกตัวหน่อยหังโสปิดฟังเดเซียนลังเหลิมโสมุ่นกุนหืนหนาเมียหน่อยกันไพ่ไหลเป่าว่างเมียต้นหลอกไก่ขันสิ้นสันเดียเป็นเมียอึบเตียนกดเสียงโตเอ็งเงี้ยก่อน

กำคับบนนี้จัดออกจือมีเสียงเดะๆปิ้นกำคับหอเดเปเดปิ้นกำคับไต้ขับออกมาตัวมานี่เฮาจุกันมาฟังกำคับบนนี้บังฮาถากว้าง

0: 초특코투지비치디클레라코코투지비오야
1: 인나야유초즈코투지비치디클레라코코투지비오야
0: 무코미코오로나코스샤스
2: 나바초바치디보코스샤스나벨야코노가가투벨로호비케죠시지피第四开口给个来你能去口口杀火不会来第二次是他的国事拿大比的这位市政府就马来摩哈这水库一个日部一个路多了来拿不为他然后让各位家的给这里马比西斯其大这这只是马把火为就为嘎巴沃他就马以为亏没有的如果来妈咪太皮家以及地在一个大多个的大家来你破个大个个小理查这卡西的咖喱为几个一时古的歌几个一时古的为咖古罗为的大家到胡霍州卢崔西为黑加米的家为其的是阿提俄佐亚嘎楼西扎吉鲁米巴米约纳帕维科四十八车的七口阿加马摩黑的车阿哈奥七口阿嘎如果尼泊尔坡米巴米约纳帕维科阿嘎比为摩我黑狗答我好苦跌落跌落自然那恨今天每位我要下巴谢请大巴国家主席习近平加部门来必须开口给个第二次是他州都扎帕洛夫古比来你来你去口口沙海合作组织峰会也可以来第二次是他国事拿大一习近平来用密码普利益必须开口马纳斯国际机场加布列格给加他，扎帕洛夫州都破莫密码哈兰手的来哈西比，采取瓦基的个加的个给加手。希哈班吉辛达瓦达林吉过年木说那他加比，西沙巴纳州穆拉西奥穆吉古鲁拉哈拉的来摩哈州尔鲁哈鲁尔德哈德比纳普，莫鲁崔吉塔水库伊加比多哈拉，纳普哈拉可诺。วันนี้ฮะเดล่ะโมฮัตจะบอกด่าและยุมาบีดีสิ่งแรกที่เกิดตัวบีที่พบเจอที่พบทุ่มาสวีฟสุจิเสจาวัยยี่ปอเสฟาชิคาฮะจะหุ่ยปอยุมาเกอเกล่ะนับวิทากากาพิยุมาสวีฟสุจิคุณมีสวีฟสุจิลิวหุจิกายุมาบีกาที่วิเคราะห์รักเขาอีชงกว่าจะฝากป้ายจิกวาลีปอสวีฟปอเตอร์มอมงเกอยุมาทุ่มมาบีฮะยินาเซกาติปาทาออสิตาและนาพวิทากากาปิวิกาติกินาพกวิโชทาอนุติกาจิเชกิจิชิดิคือกากาปิวิกาจิจิติชิดาฮิฮิฮาบันจิฮินสิดิมาวิชิสิชิตาเจจิจิสิมาบาฮอวิโจวิกาปะวอคาติกิโจวิโจมาอีวิคุมิอติสวิสุจิวานิฮิคูกาลาโยฮิลาปาทาออลโทมาตาโคชาปิ会火万一这个理事会组织西扎塔的起码这类的黑土被大黑土币阿罗的马大黑了门外把它喷满了加个耶拉兹万一国币西的家的就哈的米亚塔加达了嘎嘎嘎嘎币的就被大黑马家叫过门外把喷满了加个滋味了这个理事会组织西扎阿吉多久阿吉嘎久阿吉的就被大黑的了卡的的大嘎子就被大黑一家西欧大一家日马不合破路亚一致每次和路亚一股马苗嘎股大批家开卖为用第比第家格基为第哈拉欧和如果大塔集团有些股市嘎的个普多格勒马苗大批家集体家一家大多格第哈拉你去来第七口第个哈拉口诺大多勒七点嘎比你去来七口口四哈巴塔嘎比大多嘎比第哈些七娃娃阿希国哈巴七娃四嘎小朋友勒妈咪把莫名个他阿婆妈呵呵的勒椰子比比大希娃娃七娃四嘎这里呀国家奥克嘎马七马的的勒大嘎拍过垃圾你去来七口口哈巴斯马比奥要克大塔集团。一家克奥大家佩鲁拉维谢娃娃过去的哈娃七娃斯克嘎七娃斯克的哈佛克你去过阿纳斯阿佛克罗马我不说过一家克阿米皮谢曼的曼克嘎这里是理查斯这卡西奥奇谢娃姆奥泽吉过一时阿迪修比奥亚嘎老 ชิเดมาวีอิสิกูเตเกติวลิลีเอกางาเทกูเตวีออยากาลาวเยกูเตโลออเคกูเตโลอิสิโชฮอวิทากากาเกจอจือชิเดคือกาวีเจคาซิชิเดมาวีอิสิกูเตเกโคกาจอตาติงลีอิสิออเกแคกาวีกุนฮิตุยพากาชิเดยาแลฮูโฮเจลูทุยซีแฮจากาทิแมเลกุจอวีออยากาติกาลีติกุลิลีเอกาจากุจอวีกีจาจะขอเป่าลาบีชิดมาบีตีจ้ากาชาบีจายโยตีจ้าเบอกือเสียวันพักให้กาเกี่ยวกับวิชาเจอกอมากาติมวิเสียหาสิชิเสียอันนั้นกูจีกูชิมและโอหาโอชิกูจีให้กาอาจิมวิโกติมวิขอหันชิโกกูจีให้จบกาที่นับไปที่ฮับไปเสียจริงกาสิบอลอสิจ้าจะสิชิสิคาเจอสิจิลุสิจิลุคืออาฮิฮาบันจิโกนทามีบะมีโยนาพเวโคสิสิบาโชติจิโคกาแมสิบาโชงาฮาโอจิโคกากาชิดิจะถูกต่อตาเวกันทักอามอเวนิฮิเลนจิงาโคจูโกกันนาลิยาโตเวติจักฮาคือกาเวฟติวาฮิฮิสฮาโคจิโกวาวาเชียฮิเชียฮาวาบะกาอันโคเวโคติฮาฟโคสอันงาติฟุคิโลมาโชที่อาบัติเช่นจูโก้หนีบอกว่ามีป้ามีโยเป็นนับวิธากาปีชิดิคือจูโก้กาปีวิโมจะเติมมาตัววอกแต่ปีโชมีโคโค่กาปีพ่อวิสิบาปุปากาน่าจูโก้เกะโชหนีบอกว่าที่ธรรมะยาทุตโตวิโอสกานาชิดิมมีเบียวยาเช่นวิธีชิสนาลีโอชิงามิลิทากาวิหนีบอกว่ามีป้ามีโยเป็นนับวิโคสิบาโชสหะโคชิโอกาโกชิดิมมีวิโอยาฮิอาปัสเซจินอเมริกาพอยิลาวีลาลาเคตโตนิกามาเคตะโบบาสิปีชิเลอเมริกามายาฮาปาชิดิมาวีอโลติโปยิลาทามาโบเพปีวิโยชิดิมมีวิโอยาฮิอาปัสเซจินยิลาจิสละกมีวิตุยกุวีจ้าปายิลาวีลาลาเคตโตทาโคโบลาวิทาวาโคปิตุโยจ้ายาจ้าจิลาปาลูกสิกโจตุโยยันวิเคราะห์ชัดเลยชัวร์เจ้าทุกการวิโยตัวทุกจีบาบอกจะตัดเลยอนุเวลก็น่าหันแม
3: ่โอสุดอคาโยฮีที่ยากาโชคีท่าดาโฮดาโอสุยากโอคาติเกจูกีสิจิพิวิโดคาตินติโตโยฮี

ชดที่ช่วงมือเชื่อวิที่ชิโอโคโนฮะวิชมาจ่าและโนฮะบาโชกามาจ่าและโนฮะบาโชนี่ก็ชิที่อุลากุโนนิมาชิโกคากิโดนะฮะปุบินิมาชิโนทาอิกุเชโนฮะตาวิชดีกานิมาชิเอ

하위치고 대그가나 하위치고 아피그가나 나도고 하위 아지마빌래.

0: 不同的语言，传递同一个声音。云南广播电视台民族广播，现在是普通话节目时间。
1: 听众朋友，今天的

0: chua từ khô thu gì về chỉ đi khử lẽ lá khô thu gì về ở nhà
1: đi nhà gia ủy chua từ khô thu gì về chỉ đi khử lẽ lá khô thu gì về ở nhà
0: khô mì khô ở đâu na khô sứ xá sứ
2: na bảo chua ba chỉ đi bảo khô sứ xá sứ na về ở nhà khô nô ga ga tu về lo khô về khí chua chỉ chỉ pì比斯开口给家嘞，你连只可可啥好富贵嘞？只二只是斯塔塔过世那大不的。这位市政府舅妈嘞，摸下这水库一家二部，一家路多了嘞，哪怕为他，也哈个个为家的个。这里嘛，微信时期打这这只是嘛，把货币作为家把沃卡，做嘛以为亏没有的。如果嘞妈咪太皮家日子的，在一家大多个的大家嘞，你破个大个个小。理查这卡西的咖喱为几个一时古的歌，几个一时古的为加古罗为的大家道。胡霍州卢崔西为黑加米的家为吃的是阿提尔乔亚咖喽。西扎吉鲁米巴米约纳普维科四十八撮的吃苦阿，加马莫黑的撮阿哈奥吃苦阿嘎。如果尼泊尔坡米巴米约纳普维科阿嘎比为莫沃黑高，答。我好古滴落滴落诶，自然呐喊。今天米维欧亚希哈巴谢钦达瓦国家主席习近平加伯门嘞，必须开口改革。第二件事是他走脱扎帕洛夫古比嘞，你连去考考沙海合作组织峰会也可以嘞。第二件事是他过世那代，习近平嘞用密码破例子，必须开口。马纳斯国际机场加布列格给加他，扎帕洛夫州都破莫密码哈兰手提了哈士币，猜起我记得个加的个给加说。希哈班吉辛达瓦达林吉过年木说那他加币，西沙班纳州穆拉西奥木吉古鲁拉哈拉的来摩哈州尔鲁哈鲁尔德哈德比纳普，摩鲁崔吉塔水库伊加比多哈拉，纳普哈拉可诺。瓦尼哈的勒摩哈塔加伯达勒朱马比蒂自勒迪给杜比迪波伯迪波托马社会佛书记社扎瓦日波社法学卡哈社会波朱马格给勒纳夫维塔嘎嘎皮朱马社会佛书记昆明社会书记刘厚基嘎朱马比嘎迪维克嘎可一雄国家法巴以及管理部税务部的俄莫门格朱马托马比霍伊那是加迪巴塔奥西达勒，纳普维塔嘎嘎比维加迪格，纳普格维托塔奥努迪高吉切格兹，这里去嘎嘎比维加兹兹的切达希。希哈班吉辛是的马维西斯奇，打着这只西马巴，何为作为嘎巴沃卡的格作为做马伊维奎米奥蒂，这位书记瓦尼挥霍嘎拉，若希拉巴塔奥洛托马大科沙比。会苦，万一这个联系会组织西扎塔，得起码这两天可以准备大黑投币，阿罗的马大黑嘞，门瓦把他铺满了加个耶拉子，万一各位西的家得叫哈的米亚塔加达嘞，嘎嘎嘎嘎币，得叫为大黑马家，叫过门瓦把铺满了加个滋味嘞，这个联系会组织西扎，阿吉多叫，阿吉嘎叫，阿吉得叫为大黑，得嘞，卡的得大嘎子叫为大黑。一家西欧，大一家二妈不活泼，路也一挤；每次好路也一个，妈咪和家哥大皮家开卖比较。特别的家个几位的哈老好，如果大塔集团有些故事家的个葡萄哥嘞，妈咪和大皮家一提家一家大多个的哈啦，你去嘞的吃苦，这个哈啦可能大多嘞吃点咖啡，你去嘞吃苦苦，四哈巴塔咖啡大多咖啡，这哈些吃娃娃，阿些过哈娃吃娃是个，小朋友嘞，妈咪把莫名个他阿婆嘛呵呵的嘞，叶子比比大，吃娃娃吃娃是黑个，这里呀，国家阿好个，马吃马得的嘞，大个拍过垃圾。你能去考考哈巴斯马维奥要考达塔集团，一家克奥达加佩鲁拉维谢娃娃过去的哈瓦奇瓦斯克加，就是考的哈佛考，你去考阿纳斯阿佛克罗马，我不学过一家克阿米皮谢麦的麦克加。这里是理查斯在开始奥奇谢瓦姆奥泽吉过一时，阿提小维奥亚加了。 ชิดมาวีอิสิกูเตกติวลิลีเอกะงาเทกูเตวีออยากาลาวเยกูเตโลออคกูเตโลอิสิโชฮอบิตากากะโจซชิดคือกาวีเจคาซิชิดมาวีอิสิกูเตกโคกาโจตาติงลีอิสิออเกแคกาวีกูนฮิตุยพากาชิดยาละฮูโฮเจลุทุยซิแฮจากาติเมเลกโจวีออยากาติกาลีติกูลิลีเอกะจากโจวีกีจาจะขอเป่าลาบีชิดมาบีตีจ้ากาชาบีจะโยตีจ้าเวอเกอเสียวัมพะเทกาเกกาเวชาเจอโกมังกาติมเวเสียฮาสิชิเสอันอินกูจิขัวชิมเลอฮาอชิกูจิเฮกาอาจิมเวกุติมเวขอฮันชิขกูจิเฮโจกายินาบบะฮิฮาบะเสจินิกาสิเวลโลสิจ้าจิสิชิสิคาเจสิจิลุสิจิลุคืออาฮิฮาปันชิโกนทามีปะมีโยนาพเวคอสิสิปาโชติชิโคกาแมสิปาโชงาฮาออชิโคกากาชิเดจตุโตตาเวกานาทากาโมเวนฮิแลนชิงาขอจูโกกานาลิยาโตเวติจาคาคือกาเวพูติวาฮิฮิสฮาโกชิโกบาบาชิฮิชิฮาบาบากาอันขอเวคุติฮาฟอคอสอานางาติฟุคิโลมาโชฮิอาปาเซจินจูโกนิโปมิปามิโยเบนาฟวิทากากาปิชิเดคือจูโกกากาปิมิโมจาเตมาตัววอกเตปิโชมิโกโคกากาปิพอเวสิบาปุปากานาจโกเกกาโชนิโปจิธรรมะยาทูโตวิออสกานาชิเดมิเบอยาเซจินเวติชิสนาลีออชิงามิลิทากาเวนิโปมิปามิโยเบนาฟวิคอสสิบาโชสหาโกชิโอกากาชิดมีวิโอยาฮิอาปาเซจินอเมริกาพอยิลาวิลาลาเคโตนิกามาเคทาโบบาสิปีชิเลอเมริกามายาฮาปาชิดมาวิอโลติโปยิลาทามาโบเพปิวิโยชิดมีวิโอยาฮิอาปาเซจินยิลาจิสลากมิวิตุยกุวิจ้าปายิลาวิลาลาเคโตทาโคโบลาวิทาวาโคปิตุโยจ้ายาจ้าจิลาปาลูกสิกโจตุโยยันวีโคสชาสเลชโฮเจทุกกาบิโยโตทุจิบาโปเกจาตาเลอนุเวโลกนาฮันเมออสโดคาโยฮีตียากาโชคีทาดาโฮดาออสยาโกคาติเกจูกีสิจิพิเวโดคาติงติโตโยฮี

ช่วยดึงช่วยมึงเชื่อวิดีจีออกพอโนฮะวิช่วยมาจ้าและโนฮะวิช่วยกับมาจ้าและโนฮะวิช่วยนี่ก็จะที่กุลากุโนนี่มาจะก่อขากินด้วยนะฮะปุ๊บวินมาสีโนทักอีกุเชโนฮะได้วิช่วยดีกันมาสีเอ

하미치고 떼그가나 하미치고 아피그가나 나도고 하미 아침마미래.